พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่10มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: ฮะเช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้ง3ยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์
1: คโอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นแหละจับเลย
0: จับเลยจับเลยจับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: เดี๋ยว
4: นะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
1: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
1: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
8: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
9: โอ้ยเจ้าปัน
10: Wow.
6: เอาร
10: อด้วยสิเข็มทอง
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตาม

0: ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
2: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
2: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
2: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
2: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
2: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
2: กระบวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
2: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกัน

0: ป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม
8: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เฮ้ย
3: มีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เฮ้
10: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
11: โอ้ย

0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค

0: ไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: ครับดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475

ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ 2πRH บวก2พาย r ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร r กับ h อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอกพาย r ยกกำลัง2 h ครับลองหา h ด้วยกันครับผมจะได้ว่า h เท่ากับ v ส่วนพาย r ยกกำลัง2เมื่อเราได้ h มาแล้วนํา h ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับพายตัดกัน r ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2พาย r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับหนึ่งของ s มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร R นั้นคือ DS ส่วน DR สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2V หารด้วย R ยกกำลัง2บวกด้วย 4πR การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต S prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต S prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4πR เท่ากับ2 v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณ r กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 πr ยกกำลัง3เท่ากับ2 v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ2 v ส่วน4 πr หรือ v ส่วน2 πr เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 πr นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ S กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย 4π ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสม

แบบทดสอบอนุพันธ์ดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า S ค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดและยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า Hเท่ากับ v ส่วนด้วย pi ใส่ r ลงไปครับรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุ้นมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง H กับ R มาเรียบร้อยแล้ว H เท่ากับ 2R เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า H ส่วน 2R เท่ากับ1ดังนั้น H ส่วน 2R มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี H ส่วน 2R เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุก

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50 หารด้วย 5
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ B ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม C ที่ทำให้ A เท่ากับ B คูณ C เราจะกล่าวว่า C เป็นผลหารของ A ด้วย B นั่นคือa หารด้วย b จะมีค่าเท่ากับ c เราจะเรียก a ว่าตัวตั้งเรียก b ว่าตัวหารและเรียก c ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้า a หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c นักเรียนจำได้ไหมคะ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร c คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c เมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่ง b ของเราก็คือตัวหารตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ10 ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองจงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ27จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหาร

0: แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของลบ81หารด้วยลบ3นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ
0: ์หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของ -17 เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 17
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
2: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณผลหารลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะ
1: ของต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: คือ342แล้วค่าสมบูรณ์ของ342เท่าไหร่คะ
1: 342
0: ค่าสมบูรณ์ของ342มีค่าเท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ19เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็มลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: -2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า -2 ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับ -2 นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264หารด้วยลบ11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ24
0: เก่งมากค่ะลบ24นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วยลบ17จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: ลบ112หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: เก่งมากค่ะลบ5ต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วย -9 จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -3
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์

0: วตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้และทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัดน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียนสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
0: ครับครับ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียนเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียนนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: เกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญชกรประจำแผ่นดินพระราชลัญชกรประจำพระองค์และพระราชลัญชกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็น

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารแล้วตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมาจากชื่อเรื่องเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะพอจะเดาออกเนาะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมเราจะมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้นะครับเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนที่1ของระดับชั้นภาษาปีที่1เนี่ยจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่หน่วยมีใครจำได้บ้าง4หน่วยใช่ไหมครับ4หน่วยหน่วยแรกคือสารในชีวิตประจำวันเราเรียนผ่านไปหรือยังผ่านไปแล้วนะครับหน่วยที่2โลกใต้เลนเรียนยัง
1: เร
2: ียนแล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชเรียนหรือยังมีใครเรียนไปแล้วบ้างแต่ครูยังไม่ได้สอนนะครูยังไม่ได้สอนนะครับและหน่วยที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยที่3นะครับก็คือการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรสำคัญต่อเราอย่างไรสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายให้ครูให้ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมาอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้อ่านแล้วนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอ่านใบความรู้นั้นนะครับแล้วก็มาบอกครูให้ได้ว่าเมล็ดพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับจุดประสงค์ด้านต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์นะครับนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ตามความเป็นจริงนะครับมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษานะครับแล้วนักเรียนได้อ่านและศึกษาแล้วลงความคิดเห็นกันนะครับเราได้ข้อมูลอะไรจะต้องนำเสนอตามความเป็นจริงนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับระบุข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลักๆนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้อธิบายให้ครูให้ได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดเอาล่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักเมล็ดของพืชอะไรบ้าง
3: แตงโม
2: ส้มแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแทบจะลุกขึ้นเต้นแล้วนะครับหลายๆคนรู้จักนะรู้จักมีมะพร้าวด้วยหลายๆคนรู้จักเมล็ดของพืชนะครับวันนี้เราจะได้มาทบทวนนะครับแต่ว่าครูไม่สามารถเอาเมล็ดของพืชทั้งโลกนี้มาให้นักเรียนได้ดูได้เราลองมาทบทวนกันดูว่าวันนี้ครูเอาเมล็ดของพืชเนี่ยมาทั้งหมดกี่ชนิดแล้วให้นักเรียนตอบนะครับซึ่งครูจะมีรูปภาพให้นะครับครูจะมีรูปภาพให้วิธีการตอบอย่างไรให้นักเรียนจับหูทุกคนนะครับจับหูแล้ว

0: ใครที่ทราบว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนให้ยกมือขึ้นนะครับคนที่ยกขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามนะครับว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนนั่นเองนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดหรือยังครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเราเริ่มเลยหมูเห็ดเป็ดไก่ไห่หรือสิงโตเราจะดูรูปภาพไหนก่อนอะไรนะได้ยินเสียงเห็ดดังที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ทุกคนจับมือไม่ใช่จับมือจับไหนจับไหนจับหูจับหูใครที่จะตอบยกขึ้นให้เร็วเลยนะครับว่ารูปภาพที่อยู่ใต้หมูเห็ดเป็ดไก่ไห่และสิงโตเนี้ยคือรูปภาพของเมล็ดชนิดไหนนะครับเราดูที่เป็ดนะเห็ดเหรออุ๊ยแสดงว่าความจำเราดีมากๆเลยครูเช็คไงเชื่อไหมเชื่อเชื่อสิต้องเชื่อสิโอเคสรุปอะไรนะลืมแล้วเห็ดวิไม่ขึ้นไม่ขึ้นกลุ่ม6ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่ม6หูง่ายไหมง่ายไหมโอเคกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นเมล็ดของพืชชนิดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: แตงโมหรือวอเตอร์เมลอนค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นแตงโมนะครับถูกต้องนะครับเฉลยให้เฉลยให้เฉลยให้เฉลยให้นะครับมันคือรูปภาพของเมล็ดแตงโมตอนนี้กลุ่มที่6สะสมไป5ดวงแล้วนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโอเคต่อไปรูปที่2เอาอะไรดีเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคหายหายหายหายพร้อมนะเอามือจับที่ไหนเอามือจับที่หูแล้วจ้องดีๆนะครับกลุ่มสองกลุ่มสองกลุ่มสองกลุ่มสองโอเคกลุ่มสองพร้อมแล้วยากมากเลยเนาะรูปนี้โอเคกลุ่มสองพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เมล็ดข้าวโพดค่ะหรือว่าคอร์นค่ะ
0: เขาไม่ยอมปรบมือให้กลุ่มที่สองครับเฉลยนะครับรูปภาพนี้คือรูปภาพของเมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับผ่านไปสองรูปภาพต่อไปรูปภาพที่สามอะไรดีโอเคหมูหมูหมูหมูพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะยังไม่เห็นรูปเลยยกมือแล้วกลุ่มสองครับกลุ่มสองครูคิดว่ารูปนี้น่าจะยากที่สุดนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตอนนี้นะครับสถานการณ์ของกลุ่มสองคือยกมือไว้ก่อนรู้ไม่รู้ไม่ทราบสู้ไหมยังไง3 2โอเคฟังคำตอบของเพื่อนก่อน
2: ขนุนค่ะ
0: ขนุนค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่เฉลยคือ
3: ขน
0: ุนมังคุดมาสั่นโอเคนะครับเมล็ดขนุนนะครับคิดว่ามีอีกไห
3: มมี
0: จริงอ่ะกำลังสนุกอ่ะพร้อมไก่ไก่ไก่โอเคไก่ไก่พร้อมกลุ่มหกครับกลุ่มหกฟังคำตอบของกลุ่มหกพร้อมนะครับกลุ่มหกถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: เมล็ดทานตะวันหรือซันฟลาวเวอร์ค่ะ
0: โอเคเมล็ดทานตะวันใช่ไหม
3: ใช
0: ่กลุ่มสามบอกว่าครับถูกก็ได้โอเคเมล็ดทานตะวันนะครับผ่านไปผ่านไปยังมีอีกยัง

0: เปิดสิงโตใช่ไหมโอเคสิงโตครับสิงโตกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้โอกาสกลุ่มหนึ่งแล้วนะได้ไหมมีกระซิบบอกว่าแอปเปิลได้ไหมได้นะอ่ะโอเคได้ฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าได้หนูได้ค่ะครูอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมล็ดถั่วค่ะ
0: เมล็ดถั่วถั่วอะไรถั่วอะไร
1: ถั่วลิสง
0: ถั่วลิสงใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่นะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านไปแตงโมข้าวโพดขนุนโอเคนะครับเพราะนั้นคำถามของครูเตรียมธงไว้นะครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมามีเมล็ดของพืชชนิดใดบ้างนะครับคำถามนี้มันง่ายเราตอบพร้อมกันเลยเนาะคำถามไหนที่มันง่ายครูไม่ค่อยอยากจะแจกสติกเกอร์เท่าไหร่ตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างแตงโมขนุนถั่วลิสงทานตะวันนะครับมีแตงโมข้าวโพดนะครับขนุนทานตะวันแล้วก็ถั่วลิสงนะครับทั้งหมด5ชนิดนะครับคำถามต่อมาเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดที่นักเรียนพบเห็นจากการทำกิจกรรมสามารถรับประทานได้หรือไม
3: ่ได
0: ้ไหมสามารถที่จะรับประทานได้นะครับวิทำไมวันนี้คำถามง่ายจังเลยอะต่อมาหากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมีใครอยากตอบบ้างอยากแจกสติกเกอร์เตรียมธงไว้เมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนี้เหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมเอามือจับที่หูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3หากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ดูนะครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะลุกขึ้นตอบด้วยนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
4: จะแห้งเน่าแล้วก็ขึ้นราครับแล้วก็อาจจะมีเมล็ดงอกด้วยครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะแห้งเน่าขึ้นราหรือจะมีการงอกด้วยใช่มั้ยครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่3มั้ยเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ก่อนเนาะเขายกมือก่อนนะฟังกลุ่มที่2นะครับจะเพิ่มเติมอะไรนะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม6แล้วนะ
5: ให้กล
0: ุ่ม6เลยฟังกลุ่ม6แล้วกันนะครับกลุ่ม2เขายอมกลุ่ม2เขายอมกลุ่มที่6มีไหมครับคำตอบเมื่อกี้ยกมืออ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
6: เมล็ดอาจจะย่อยสลายค่ะ
0: เมล็ดอาจจะย่อยสลายครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเรามาดูนะคะว่าถ้าเมล็ดที่เหลือจากการที่เรารับประทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำตอบก็คือเมล็ดนั้นจะสามารถงอกได้นะครับเหมือนกับกลุ่มที่3ตอบมานะครับปรบมือให้กลุ่มที่3อีกรอบเมล็ดจะสามารถงอกได้นะครับหากอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เจริญเป็นต้นพืชต่อไปแต่ถ้าเมล็ดนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมมันก็จะไม่สามารถงอกได้นะครับพืชบางชนิดนะครับอันนี้เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ให้นะครับพืชบางชนิดจะพบและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นนะครับและจะไม่พบในบริเวณอื่นเราจะเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นก็คือเป็นพืชที่เกิดได้แค่บริเวณนั้นนะครับเราก็เลยเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉ

0: เพราะถิ่นนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่เมื่อกี้ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นคือมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นในบริเวณนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นชนิดนั้นอย่างไรปรึกษากันเดี๋ยวให้ยกธงนะครับตอนนี้ให้ปรึกษากันว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นบริเวณนั้นแล้วมันมีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นนั้นอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมยังพร้อมนะเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับแต่ระหว่างที่กลุ่มที่6ตอบถ้ากลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนสามารถเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: พืชในถิ่นนั้นอาจจะเกิดการตายและสูญพันธุ์ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6ไหมอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับมีไหมไม่มีนะโอเคจากคำถามของครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้พืชชนิดนั้นลดปริมาณลงหรือตายเหมือนที่เพื่อนบอกหรืออาจจะถึงขั้นรุนแรงก็คือสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับกับพืชเฉพาะถิ่นนั้นนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์อย่างที่ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นเนี่ยมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมเราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นนั้นเกิดการสูญพันธุ์โอเคพร้อมนะเตรียมนะครับเตรียมธงไว้ตอนนี้ยกไปแล้วสีอะไรบ้างนะสีแดงสีฟ้าเหลือสีเขียวกับสีเหลืองพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ลองตอบให้ครูหน่อยว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้มีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่าอาจจะปลูกพืชเนี้ยในที่ที่ปลอดภัยนะครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม4กลุ่ม6ใช่ไหมฟังกลุ่ม4ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม4ยกก่อนนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ทำให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นะครับถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: ช่วยกันรักษา
0: ช่วยกันรักษาไว้ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่6ยกมือเมื่อกี้มีไหมมีนะฟังคำตอบของกลุ่มที่6เพิ่มเติมนะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: สร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ทนทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนะสร้างอุโมงค์เก็บหรือสร้างอะไรสักอย่างเก็บไว้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกลุ่มที่2ฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็สร้างที่หลบภัยสำหรับพืชค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สร้างที่หลบภัยให้กับพืชกลุ่มที่4เพิ่มเติมฟังกลุ่มที่4อีกนะครับเขามีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะช่วยไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
6: ช่วยกันเพาะปลูกพืชนั้นให้เยอะขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับช่วยกันเพาะปลูกให้มากขึ้นนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเพราะนั้นวันนี้นะครับเรากำลังจะมาศึกษาว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันก็คือกิจกรรมที่1การอนุรักษ์พันธุ์พืชนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีใบกิจกรรมที่1นะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำคำถามก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพอบอกได้ไหมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

0: โอเคเรามาดูนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืออธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนะครับทั้งแก่เราและก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ 1. นักเรียนจะต้องศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาพันธุ์พืชซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาสถานการณ์เสร็จนะครับขั้นตอนข้อที่2ก็คือวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมทั้งระบุรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้แต่ละกลุ่มจะต้องศึกษานะครับสถานการณ์นั้นแล้ววิเคราะห์ช่วยกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์ของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับ2สาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทำไมเราต้องมีการเก็บนะครับทำไมต้องมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เขาทำอย่างไรนะครับและประเด็นที่4คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างเขามีศักยภาพอย่างไร4ประเด็นนี้นะครับแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาสถานการณ์แล้วระดมความคิดเห็นกันทั้ง4ประเด็นนี้นะครับข้อที่3อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในประเด็นที่กำหนดนะครับ4ประเด็นนั้นจากนั้นเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำไปติดบริเวณหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำคำตอบของเราทั้ง4ประเด็นนั้นนะครับมาติดที่หน้าห้องนะครับเอาล่ะตอนนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการศึกษาสถานการณ์แล้วก็เขียนลงไปในกระดาษโน้ตแล้วนะครับตอนนี้ครูขอให้แต่ละกลุ่มนะครับนำประเด็นที่เราได้นะครับทั้ง4ประเด็นนี้นะครับนำออกมาติดที่หน้าห้องได้เลยครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเดินออกมาติดได้เลยครับ

เรียบร้อยแล้วหนอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละประเด็นนะคะว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่วัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับว่าเพื่อนตอบมาว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับคำตอบแรกนะครับเพื่อนบอกว่าเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นะครับก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้นะครับเพื่อสำรองนะครับเป็นแหล่งอาหารสุดท้ายนะครับโอเคนะครับเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้มนุษย์ชาติจะยังมีอาหารแม้วันสิ้นโลกนะครับเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากภัยต่างๆอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับหลักๆก็คือวัตถุประสงค์เป็นไงของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรบ้างนะครับสาเหตุคือเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์จากภัยพิบัตินะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเพื่อเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อไม่ให้เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดหายไปจากโลกนะครับเพราะนั้นสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชก็คือเก็บไว้เผื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่สูญพันธุ์ไปนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับเขาเก็บยังไงเขาเก็บยังไงบอกได้ไหมเก็บที่อุณหภูมิลบ 18 องศาเซลเซียสนะครับโดยที่อุโมงค์นี้นะครับจะทอดตัวลึกเข้าไปในภูเขานะครับจากทางเข้ากว่า100 เมตรนั่นเองนะครับเหนือนะครับและห่างไกลเหนืออาร์กติกเซอร์เคิลนะครับไปอีกกว่า 1,300 กิโลเมตรนะครับทำให้ยากต่อการถูกรบกวนด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเก็บรักษาเพราะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับที่อุณหภูมิลบ 18 องศาเซลเซียสนะครับและต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับจากที่เราอ่านในสถานการณ์เนี่ยนะครับนักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าเขาสามารถที่จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ย

0: เยอะแค่ไหน
1: หนึ่งล้านโอ้หนึ่งพันยี่สิบหก
0: หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหกชนิดเลยนะครับที่เขาสามารถเก็บในอุโมงค์นั่นเลยคิดว่าอุโมงค์นี้ใหญ่มากไหม
1: ใหญ
0: ่มากนะครับอันนี้คือศักยภาพนะครับคือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้หลากหลายชนิดมากเป็นล้านล้านชนิดนะครับทีนี้ฝากนักเรียนทบทวนนะครับ4ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะครับไปพร้อมๆกันเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนได้เลยนะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการทบทวนเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเชิญได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาประเด็นทั้ง4ประเด็นนั้นจากสถานการณ์ที่เราได้อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามกันดีกว่าเนาะนะครับเอาล่ะครูมีคำถามทั้งหมด7คำถามคำถามละ5ดวงเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งการตอบจะสะสมสติ๊กเกอร์5ดวงนะครับมี7ข้อเอาข้อไหนก่อนดีเอาข้อ7เลยใช่ไหมอ่ะมาดูข้อ7นะครับมาดูข้อ7นะครับคำถามของครูคืออะไรนะครับคำถามของครูคือนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับพร้อมนะเตรียมธงไว้นะครับมีธงหนึ่งสีที่ครูยังไม่ได้ให้ยกวันนี้คือสีอะไรสีเหลืองนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ค่ะ
0: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์สามารถขยายเพิ่มเติมได้มั้ยอนุรักษ์อย่างไรอนุรักษ์อย่างไรตอบได้เลยตอบได้เลยอนุรักษ์อย่างไรเพราะเมล็ดอนุรักษ์
2: ตัดต้นไม
0: ้ไม่ตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดแล้วทำอะไรได้อีก
2: ปลูก
0: ช่วยกันปลูกสร้างกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้นะครับเก็บเมล็ดไว้เหมือนกับที่เขาทำในสถานการณ์นั้นใช่ไหมนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรคำตอบก็คือลดการตัดต้นไม้นะครับลดการตัดไม้ทำลายป่าปลูกพืชเพิ่มเติมให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับหยุดการเผาป่านั่นเองนะครับผ่านไปข้อที่7ต่อไปขอเป็นข้อที่4แล้วกันนะข้อที่4มายังมายังมาแล้วข้อที่4คำถามศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรโอ้โหประเด็นนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้พร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับศักยภาพของอุโมงค์นี้เป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่3สามารถที่จะตอบคำถามได้เลยครับ
1: ช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากภัยพิบัติต่างๆได้จำนวนมากค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับศักยภาพของอุโมงค์ก็คือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยได้มากใช่ไหมครับดูนะอุโมงค์แห่งนี้นะครับสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกไว้ทั้งหมด 1,81,026 ชนิดพันธุ์นะครับสามารถเก็บได้ในปริมาณที่มากโดยมีตั้งแต่อาหารหลักของคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียอย่างเช่นข้าวโพดข้าวข้าวสาลีถั่วพูและข้าวฟ่างนะครับไปจนถึงมะเขือม่วงผักกาดหอมข้าวบาเล่และมันฝรั่งที่นิยมบริโภคในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้นะครับรวมถึงสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อาจไม่มีคนรู้จักแล้วในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือศักยภาพของอุโมงค์นี้นะครับผ่านไปนะครับ2ข้อนะครับคือข้อที่7และข้อที่4ต่อมาดูข้อที่1ดีกว่าดูข้อที่1ดีกว่าคำถามของข้อที่1คือวัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรกลุ่มที่6ลุกขึ้นและตอบให้หน่อยนะครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรเชิญได้เลยครับ
1: เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อคงไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้นะครับก็คือเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับซึ่งเป็นแหล่งสำรองสุดท้ายของพืชพันธุ์อาหารที่รับฝากมาจากธนาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับต่อมาข้อไหนดีผ่านไป1 4 7ข้อ2นะข้อที่2นะครับคำถามของข้อที่2คือสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรทำไมเราจะต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พร้อมยกธงสี ขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ไม่ให้เมล็ดสูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรนะครับก็คือเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากการเกิดภัยพิบัตินะครับหรืออาจจะเกิดสงครามนะครับที่ส่งผลต่อต้นพืชได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้สูญพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมาข้อไหนดีเหลือ3 5 6 3นะ3นะมีได้ยินเสียงเลข3นะครับอ่ะข้อที่3วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้างข้อนี้โอ้โหมีหลายกลุ่มพร้อมยกธงสีตั้งสติดีๆนะครับสีสีฟ้ากลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรกลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญครับ
3: เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรนะครับก็คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในบริเวณที่มีความชื้นต่ำนะครับอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานหลายร้อยปีหรือหลายพันปีนั่นเองนะครับเหลือกี่ข้อ2ข้อ5กับ6เอาอะไรดี5นะข้อที่5นะครับข้อที่5คำถามของครูคืออะไรสำหรับข้อที่5นะครับพืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งนี้จะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรเราพอจะบอกได้ไหมว่าขยายพันธุ์ยังไงพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่2ครับฟังกลุ่มที่2บ้างนะครับพืชที่เราเก็บไว้จะขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดเราเก็บยังไงเราเก็บอะไรไว
2: ้
0: เก็บเมล็ดถ้าเราจะเอาเบิกเมล็ดจากธนาคารหรือจากอุโมงค์เนี้ยเราจะไปขยายพันธุ์อย่างไรอันนี้ใบให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2พอได้ไหมได้นะได้เชิญลุกได้เลยครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเชิญครับ
4: คือนำเมล็ดที่เรามีอยู่สำรองครับนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็ถ้าได้ผลผลิตเยอะๆก็นำไปสำรองทดแทนเดิมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่านำเมล็ดพืชที่เราเก็บไว้ในอุโมงค์นั้นนะครับมาเพาะเพื่อจะได้พืชต้นใหม่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็นำเมล็ดที่ได้กลับไปเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นนะครับคำข้อนี้ก็คือวิธีการเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับโดยนำเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่เก็บรักษาไว้ไปปลูกในสภาวะที่เหมาะสมเมล็ดนั้นก็จะสามารถงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับผ่านไปนะครับเหลือข้อที่6นะครับเหลือข้อที่6นะครับเรามาดูคำถามข้อที่6นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างเมล็ดนั้นน่ะที่เราเก็บไว้มันจะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะครับพร้อมนะยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นี้มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างได้ไหมครับกลุ่มที่4มีความสำคัญอย่างไรเมล็ดที่เราเก็บไว้เมื่อกี้กลุ่มที่2เขาบอกว่าสามารถนำไปปลูกได้แล้วปลูกแล้วเราเอามาใช้อะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับกลุ่มที่4เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4ครับเชิญได้เลยคร
5: ับ เป็นแหล่งสำรองอาหารครับ
0: เป็นแหล่งสำรองอาหารปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับเป็นแหล่งสำรองอาหารนอกจากนำพืชมาเป็นอาหารแล้วนำพืชนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกตอบได้เลยตอบได้เลย
2: ใช้
0: ในการศึกษาเรานำพืชมาทำอะไรบ้างอาหารศึกษามาปลูกเรามาดูว่าใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเป็นอาหารเหมือนกลุ่มที่4ตอบมาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก

นั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับ7ข้อนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปบทเรียนของเราวันนี้นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเมื่อเมล็ดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเจริญเติบโตได้เมล็ดจะสามารถงอกและเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับซึ่งมนุษย์สามารถนำพืชต้นใหม่ที่เจริญเติบโตนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่น

0: ร่วมกันปลูกนะครับพืชให้มากขึ้นเพื่อจะได้นำพืช นั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้จบยังคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่าคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่า
1: ลืมแจ้งหมดเลย
0: ต่อเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ครับครูลืมแจ้งว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันต่อใช่ไหมกลุ่มที่2เก่งมากนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อในครั้งถัดไปก็คือเรื่องการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การถ่ายเรนูของพืชดอกและ2ใบงานที่1การถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่2มากที่ช่วยเตือนครูนะครับแสดงว่ากลุ่มที่2มีสตินะครับขอชื่นชมกลุ่มที่2นะครับโอเคเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกหมู่ทำความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นปีที่1นะครับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในหน่วยที่เท่าไหร่นะหน่วยที
0: ่
1: 3นะครับเราเจอกันในหน่วยที่3แล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชนะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับแล้วรู้จักพืชดอกไหม
2: ร
1: ู้
2: จ
1: ัก นะรู้จักการถ่ายเรนูไหมการถ่ายเรนูเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับว่าการถ่ายเรนูของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1อธิบายการถ่ายเรนูของพืชดอกวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมและก็อธิบายการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับว่าการถ่ายเรนูของพืชดอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ2อธิบายลักษณะและโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายรองเรนูนะครับโครงสร้างของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายรองเรนูอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอกมาระบุลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเราจะต้องลงความคิดเห็นกันโดยแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องระดมความคิดเห็นกันแล้วลงความคิดเห็นของกลุ่มนะคะว่าโครงสร้างของดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรนูหรือการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับโดยใช้เหตุผลเพื่ออธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตโครงสร้างของดอกไม้และความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่เอื้อต่อการถ่ายเรนูของดอกไม้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนใช้เหตุผลในการสร้างคำอธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตรูปร่างและโครงสร้างของดอกไม้และความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหลักของเรานะครับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับนักเรียนรู้จักดอกไม้ใช่ไหมเรารู้จักส่วนประกอบของดอกไม้หรือไม
0: ่
1: พอจะรู้ใช่ไหมเอาล่ะกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับกลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนขอแจกสติกเกอร์ดีกว่านะครับ5ดวงนะครับเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

10 9 8 7 6 5 4

0: 3 2 1หมดเวลาครับตอนนี้กลุ่มที่ทำเสร็จก่อนคือกลุ่มที่2นะครับเพราะนั้นกลุ่มที่2สะสมสติกเกอร์นะครับตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะครับโชว์หรือว่าแสดงคำตอบยกรูปภาพนี้ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนคำตอบว่าอะไรบ้างอาจจะครบทุกโครงสร้างหรือบางโครงสร้างก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงได้เลยครับแสดงให้เพื่อนดูนะครับว่าเราตอบโครงสร้างอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบโครงสร้างครบทุกโครงสร้างหรือไม่เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ละโครงสร้างถ้ากลุ่มไหนตอบถูกครูให้ข้อละ5ดวงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับมีอะไรบ้างพร้อมนะโครงสร้างแรกอับเรนูถูกไหมถ้าถูกติ๊กถูกได้เลยครับแต่ถ้าผิดสามารถเขียนแก้ได้นะครับต่อมาโครงสร้างต่อมาก้านชูอับเรนูถูกไหมต่อมานะครับกลีบดอกถูกต้องหรือไม่โครงสร้างต่อมากลีบเหลียงนะครับไปต่อโครงสร้างต่อมาฐานรองดอกถูกต้องหรือไม่ถูกนะต่อไปรังไข่บริเวณนี้นะครับคือรังไข่และต่อไปก้านชูเกสรเพศเมียนะครับต่อมายอดเกสรเพศเมียนะครับเหลือถูกนะเหลืออีก2หมายเลขใช่ไหมหมายเลข9กับหมายเลข10นะครับจึ๊บหมายเลข9คือเกสรเพศผู้นะครับซึ่งเกสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยอับเรนูแล้วก็ก้านชูอับเรนูถูกไหมถูกนะและสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเกสรเพศเมียนะครับมีกลุ่มไหนถูกหมดบ้างปรบมือให้ตัวเองครับอย่าลืมมารับสติกเกอร์นะครับ1คำตอบสะสมสติกเกอร์5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับคำถามชวนคิดครูมีรูปภาพให้นักเรียนสังเกตนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสังเกตที่สไลด์ของครูได้เลยนะครับอันนี้คือรูปภาพอะไรลูก
1: พึ่ง
0: มีพึ่งมีดอกไม้พึ่งมาทำอะไรที่ดอกไม
1: ้
0: ผสมเกสรมากินน้ำหวานเพื่อนบอกว่ามาผสมเกสรมากินน้ำหวานนะครับจากรูปภาพนี้นะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้เมื่อกี้ตอบมาแล้วว่ามาผสมเกสรไหมมากินน้ำหวานไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมไม่มีนะนะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้นะครับสาเหตุที่แมลงไปตอมดอกไม้เพราะแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับรูปภาพเดิมนะครับแมลงที่ตอมดอกไม้มีความสำคัญต่อดอกไม้นั้นๆอย่างไรกลุ่มที่6บอกว่าช่วยผสมเกสรให้เป็นการช่วยถ่ายเรนูมีคำตอบอื่นอีกไหม
1: ทำให
0: ้อับเรนูไปผสมกับเกสรเพศเมียใช่ไหมไปตามอากาศแสดงว่าผึ้งน่าจะพาไปใช่ไหมคนที่ไปน่าจะเป็นอับเรนูหรือเป็นเรนูที่ไปกับผึ้งน่าจะเป็นเรนูใช่ไหมที่ไปกับผึ้งแล้วมันจะไปกับส่วนไหนของผึ้งอ่ะลูกมันไปตรงไหนมันติดไปกับตรงไหนของผึ้งที่ตูดไปกับตูดผึ้งที่ปีกที่ขาได้ไหมลำตัวผึ้งใช่ไหมครับช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับนักเรียนรู้จักการถ่ายเรนูหรือไม่แล้วการถ่ายเรนูคืออะไรจากที่เราทบทวนส่วนประกอบเมื่อสักครู่นี้เรนูน่าจะอยู่ที่ไหนของดอกไม้อยู่ที่เกสรเพศผู้ใช่ไหมเพราะว่าเกสรเพศผู้ปลายของเกสรเพศผู้มันจะมีอะไรอยู่อับเรนูเรนูน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วการถ่ายเรนูคืออะไรอ่ะ
1: เอาเรน
0: ูเพื่อนบอกว่าเอาเรนูเข้าไปผสมกับยอดเกสรนี่คือคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบกันวันนี้ว่าการถ่ายเรนูของพืชคืออะไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับผ่านกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1

0: การถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับ2ใบงานที่1การถ่ายเรนูของพืชดอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะนะครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับเราจะต้องสังเกตอธิบายและบอกเหตุผลลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขั้นตอนที่1ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับเป็นสถานการณ์ของใครเนี่ย
1: เด็กชายบอย
0: เป็นสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาว่าสถานการณ์ของเด็กชายบอยเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับจากสถานการณ์เนี้ยครูเน้นย้ำนะครับว่าอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์เสร็จนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่1โดยร่วมกันศึกษาลักษณะของโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดและบอกลักษณะการถ่ายเรนูที่เกิดขึ้นภายในดอกพร้อมบอกเหตุผลประกอบและบรรจุลงในตารางเนี้ยให้สมบูรณ์นะครับซึ่งในใบงานเนี่ยจะมีอยู่นะครับว่าโครงสร้างของดอกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะการถ่ายเรนูเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องศึกษานะครับในใบงานแล้วร่วมกันลงความคิดเห็นนะครับว่าสามารถที่จะเกิดได้หรือไม่นะครับข้อที่3นำเสนอผลการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มและตอบคำถามท้ายกิจกรรมอันนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับทีนี้เราจะบันทึกผลการทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับตารางภาพและลักษณะโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดการถ่ายเรนูที่เกิดขึ้นภายในดอกและเหตุผลนะครับอย่างเช่นพืชชนิดแรกในใบงานของเราคือเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับในใบงานของเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับในตารางนี้นะครับพืชชนิดแรกของเราคือดอกแก้วใช่ไหมครับเขาให้รูปภาพมาด้วยนะครับให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ลักษณะโครงสร้างของดอกเนี่ยให้ออกมาให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษากันแล้วระดมความคิดเห็นกันว่าการถ่ายเรนูนะครับที่เกิดขึ้นภายในดอกเนี่ยและเหตุผลประกอบนะครับว่าสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ถ้าดอกแก้วสามารถถ่ายเรนูได้โดยที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมให้นักเรียนติ๊กถูกตรงช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเองไม่ได้นักเรียนดูแล้วว่าจากรูปภาพเนี่ยแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของดอกมันไม่น่าจะสามารถเกิดการถ่ายเรนูได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าจะต้องใช้แมลงหรืออาศัยลมนักเรียนก็ติ๊กถูกนะครับแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับนักเรียนคิดว่ามันสามารถถ่ายเรนูเองได้เพราะอะไรเขียนเหตุผลมาด้วยนะครับหรือถ้าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมก็ติ๊กถูกแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยว่านักเรียนคิดว่าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมเพราะอะไรเราคิดเห็นว่าเพราะอะไรให้เหตุผลประกอบคู่มาด้วยนะครับพืชชนิดแรกคือแก้วนะครับชนิดที่2คือบัวหลวงชนิดที่3คือชะบาชนิดที่4พลิกนะครับชนิดที่5กล้วยไม้นะครับชนิดที่6มะเขือเทศนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทบทวนกันอีกนิดนึงขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรกันก่อนศึกษาสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับแล้วก็มาระดมความคิดเห็นกันนะครับว่าพืชแต่ละชนิดทั้ง6ชนิดนี้สามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าเพื่อแต่ละชนิดที่เราได้ทำลงไปในตารางนั้นจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับเนื่องจากว่านักเรียนต้นทางเนี่ยมีทั้งหมด6กลุ่มและพืชก็มีทั้งหมด6ชนิดครูขอกลุ่มละ1ชนิดนะครับอ่ะกลุ่มที่จะนำเสนอพืชชนิดแรกคือแก้วคือกลุ่ม6เดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทนกลุ่มที่6ลุกขึ้นและก็บอกให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราได้ระดมความคิดเห็นกันลงความคิดเห็นกันแก้วสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่นะครับและเพราะเหตุใดอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วใช่ไหมถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ดอกแก้วเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมค่ะเพราะว่าดอกแก้วมีกลิ่นหอมและเกสรเพศผู้และเกสรเพศ

0: ผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันค่ะต้องอาศัยลมหรือแมลง
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าแก้วน่าจะไม่สามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับอ่ะเฉลยของครูก็คือเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับและเหตุผลประกอบนะครับลองดูนะว่าจะเหมือนกับที่กลุ่มที่6ตอบมาหรือไม่นะครับสำหรับเหตุผลก็คืออับเรนูของเกสรเพศผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับเกสรเพศเมียนะครับและระดับต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียจึงต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนะครับการที่มีกลิ่นหอมของดอกแก้วก็ช่วยในการดึงดูดให้แมลงนะครับมาช่วยในการถ่ายเรนูตุ่มของเหลวเหนียวยอดเกสรเพศเมียทำให้เรนูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้อันนี้คือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นแก้วไม่สามารถที่จะถ่ายเรนูได้เองต้องอาศัยแมลงและก็หรือว่าลมช่วยนะครับต่อมาชนิดที่2บัวหลวงกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนครับอ่ะกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่กลุ่มที่1เขาได้ระดมความคิดเห็นกันบัวหลวงจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่เดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1ได้เลยครับ
2: บัวหลวงไม่สามารถถ่ายเรนูได้ครับเพราะว่าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียทำให้ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1บอกมาว่าบัวหลวงไม่น่าจะสามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้แมลงในการช่วยนั่นเองนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงและก็ลมนะครับโดยเหตุผลประกอบก็คือ 1. มีเกสรเพศผู้จำนวนมากเกสรเพศเมียนะครับแต่เกสรเพศเมียตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้โอกาสที่เรนูจะตกลงบนยอดเกสรเพศเมียก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องใช้แมลงช่วยในการที่จะถ่ายเรนูนะครับ 2. ดอกบัวหลวงเนี่ยมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดแมลงให้มาช่วยในการถ่ายเรนูและ 3. ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวเหนียวเมื่อแมลงเกาะเรนูจะติดไปตามส่วนต่างๆและนำเรนูไปติดที่ยอดเกสรเพศเมียของดอกเดียวกันหรือดอกอื่นด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือบัวหลวงต่อมาชนิดที่3ชบากลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่ายอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูเพศผู้ครับและไม่มีกลิ่นที่ดอกทำให้ดึงดูดแมลงได้ยากครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับคำตอบก็คือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมโดยเหตุผลประกอบก็คือ 1. อับเรนูของเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียเพราะนั้นการถ่ายเรนูที่จะทำให้เรนูตกลงมาที่ยอดเกสรเพศเมียก็จะเกิดขึ้นได้ยาก 2. สีสันสวยงามช่วยดึงดูดนะครับให้แมลงมาเกาะทำให้การช่วยทำให้ช่วยในการถ่ายเรนูได้นั่นเองนะครับต่อมาชนิดที่4พริกกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาทำกิจกรรมผ่านไปลงความเห็นของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพริกจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่ถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญครับ
4: สามารถถ่ายเรนูเกิดขึ้นเองได้ครับโดยไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่าบริเวณดอกครับจะมีเกสรเพศผู้5อันติดบริเวณโคนหลอดกลีบดอกครับแล้วก็มีเกสรเพศเมีย1อันครับจะอยู่เกสรเพศเมียจะมีลักษณะเป็นแป้นแบนแล้วก็ขนาดเล็กครับเมื่อดอกได้เอียงลงครับเกสรเพศผู้จะอยู่เหนือเกสรเพศเมียครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าพริกเนี่ยน่าจะสามารถเกิดขึ้นเองได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดอกของพริกมันเอียงลงนะครับยอดเกสรเพศผู้จะอยู่สูงกว่ายอดเกสรเพศเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูได้นะครับเฉลยของครูคือพริกสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบก็คืออับเรนูของเกสรเพศผู้ต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียแต่เนื่องจากลักษณะของดอกที่ไม่ส่งผลให้ยอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูจึงสามารถถ่ายเรนูได้เองนั่นเองถ้านักเรียนสังเกตดูรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดอกพริกมันจะมีลักษณะที่เอ็นนะครับเอ็นเอียงลงทำให้เกสรเพศผู้เนี่ยนะครับจะอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูเองได้นะครับต่อมาชนิดที่5นะครับก็คือกล้วยไม้กลุ่มไหนครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่3นะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
5: เกิดขึ้น

0: เองไม่ได้ครับเพราะเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันจึงต้องอาศัยแมลงหรือหลุมครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่ากล้วยไม้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองเพราะว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือหลุมช่วยนะครับเหตุผลคือ1ลักษณะตำแหน่งที่อยู่ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเนี่ยไม่เอื้อต่อการถ่ายเรณูได้เองต้องมีแมลงมาช่วยในการถ่ายเรณู2ดอกมีรูปร่างที่สะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับก็จะทำให้แมลงสามารถที่จะเกาะได้นะครับ3กล้วยไม้ไม่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสดใสจึงดึงดูดแมลงได้และ4ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวทำให้เรณูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้นั่นเองนะครับและชนิดสุดท้ายชนิดที่6มะเขือเทศกลุ่มที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
2: เกิดขึ้นเองได้ครับเพราะเกสรเพศเมียถูกหุ้มด้วยอับเรณูอยู่รอบๆครับ
1: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่ามะเขือเทศดอกมะเขือเทศน่าจะสามารถถ่ายเรณูเองได้เพราะว่าเกสรเพศผู้มันหุ้มเกสรเพศเมียไว้นะครับเฉลยของครูก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบคืออับเรณูหุ้มยอดเกสรเพศเมียไว้จึงง่ายต่อการถ่ายเรณูเองไม่ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ6ชนิดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเอาล่ะอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอกหรือไม่อย่างไรมีไหมลักษณะของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรณูไหมครับช่วยเนาะช่วยเนาะช่วยยังไงบ้างอะตอบพร้อมกันเลยก็ได้สีสันมีสีสันใช่ไหมถ้าสีสันถ้ามีสีสันมันจะเป็นยังไงดึงดูดแมลงหนึ่งสีสันมีอะไรอีกกลิ่นใช่ไหมกลิ่นถ้ามีกลิ่นหอมดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของดอกจะสะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับมีอะไรอีกมีต่อมน้ำหวานถ้ามีน้ำหวานดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับขนาดและน้ำหนักของเรณูนะครับถ้าเบาๆเป็นไงลมก็จะพัดได้มีอะไรอีกตำแหน่งของใครตำแหน่งของเกสรเพศผู้แล้วก็เพศเมียถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เองอะไรควรอยู่สูงกว่ากันเกสรเพศผู้ถ้าอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียนะครับโอกาสที่เรณูจะตกลงมาบนยอดเกสรเพศเมียก็สามารถเกิดขึ้นได้เองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับเฉลยก็คือลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายเรณูของพืชดอกได้แก่ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และก็เพศเมียเราได้พูดกันไปแล้วนะครับถ้าเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียมันก็จะช่วยในการถ่ายเรณูได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียเราจะต้องใช้ใครช่วยแมลงหรือลมนะครับช่วยในการที่จะถ่ายเรณูนั่นเองนะครับรวมไปถึงรูปร่างของดอกกล้วยไม้นะครับมีตำแหน่งที่เหมาะสมรูปร่างก็มีส่วนด้วยนะครับถ้ามีลักษณะที่เหมาะสมที่แมลงสามารถที่จะยึดเกาะได้มันก็จะช่วยในการถ่ายเรณูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามนี้นั่นเองนะครับต่อมาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างวิ่งอยากแจกสติกเกอร์จังเลยอ่ะเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้ปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับเอามือจับที่หูได้เลยพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากอ่ะปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
3: แมลงและลมค
1: ่
3: ะ
1: แมลงและลมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากจะเสริมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมคือกลุ่มเดียวกันคือ หนูจะมีใครจะเสริมปะอ่ะเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2เนาะว่าเขาจะเสริมอะไรเพราะเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเขาจะเสริมหรือเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
3: ลักษณะของเกสรเพศผู้

0: ู้ที่อยู่ต่อเกสรเพศเมียครับ
1: ของเกสรเป็นผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพศเมียปัจจัยภายนอกนะนอกเหนือจากดอกมีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบมาว่าปัจจัยภายนอกที่จะมาช่วยในการถ่ายเรนูก็คือเป็นพวกแมลงแล้วก็ลมใช่ไหมมีไหมมีไหมมีกลุ่ม5ใช่ไหมฟังกลุ่ม5ก่อนฟังกลุ่ม5ก่อนว่ากลุ่ม5จะตอบว่าอะไรนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สีสันของดอกครับ
1: สีสันของดอกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในน่าจะภายในดอกใช่ไหมไม่เป็นไรปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีไหมมีไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรนูมีอะไรบ้างก็คือมีลมและก็สัตว์นะครับลมช่วยอย่างไรพัดใช่ไหมพัดเรนูใช่ไหมครับไปนะครับจากอาจจะพัดจากยอดเกสรเพศผู้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนะครับแล้วสัตว์ช่วยอย่างไรสัตว์ช่วยความต้องการของสัตว์หรือแมลงที่มาเกาะที่ดอกไม้ก็คือต้องการน้ำหวานใช่ไหมนะพอแมลงต้องการน้ำหวานปุ๊บมันมาเกาะที่ดอกไม้ขาของมันปีบของมันหรือส่วนต่างๆของร่างกายของแมลงเนี่ยอาจจะไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศผู้ทำให้เรนูติดไปกับแมลงเหล่านั้นพอมันสัมผัสดอกที่หนึ่งติดไปแล้วไปสัมผัสดอกที่สองโอกาสที่เรนูจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งได้ไหมได้หรือในดอกเดียวกันได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นลมกับสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยในการถ่ายเรนูได้นะครับกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นักเรียนพยายามสรุปนะครับกิจกรรมด้วยตัวเองนะช่วงแรกๆครูจะพยายามครูจะช่วยในการสรุปหลังๆมาเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยสรุปด้วยตัวเองแล้วก็ยกธงตอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่6บ้างว่าเขาจะสามารถสรุปได้แล้วหรือยังถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: พืชที่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีกลิ่นหอมสีกลีบดอกสดใสมีน้ำหวานพืชที่ไม่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียไม่มีกลิ่นสีกลีบดอกไม่สดใสไม่มีน้ำหวานค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังดูไหมตอนนี้กลุ่ม6ผ่านไปแล้วมีไหมกลุ่มอื่นมีไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับสำหรับกลุ่มอื่นสามารถที่จะฝึกนะครับการสรุปผลนะครับจากการที่เราทำกิจกรรมได้นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนสามารถสรุปได้ก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรการถ่ายเรนูของพืชดอกแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของดอกทั้งรูปร่างสีสันกลิ่นตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะครับดอกไม้บางชนิดสามารถถ่ายเรนูได้เองแต่ดอกไม้หลายชนิดต้องอาศัยสิ่งต่างๆช่วยอย่างเช่นสัตว์หรือลมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดดอกไม้ส่วนใหญ่อาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูให้กับพืชนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้เรารู้แล้วว่าพืชบางชนิดหรือพืชส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยแมลงในการถ่ายเรนูใช่ไหมในการช่วยใช่ไหมครับถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะเป็นยังไงพร้อมเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยครับเอามือจับที่หูได้เลยนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนครับอยากจะให้กลุ่มอื่นบ้างจังเดี๋ยวกลุ่ม6รอเพิ่มเติมนะขอฟังกลุ่มที่5ขอฟังกลุ่มที่5บ้างแต่กลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะโอเคกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงครับ
1: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเสริมไหมให้กลุ่ม2ก่อนให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2ดูจะเป็นยังไงถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงเชิญได้เลยครับ
4: พืชบางชนิดอาจต้องใช้การสืบพันธุ์แบบโดยใช้แมลงอย่างเดียวครับถ้าไม่มีแมลงหรือว่าแมลงหมดลดน้อยลงอาจทำให้พืชสืบพันธุ์ได้ครับ

0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับพืชอาจจะสูญพันธุ์ได้นะมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะนะครับอ่ะอย่างจากคำถามของครูเนี่ยนะครับครูถามว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะส่งผลอย่างไรนะครับคำตอบของครูก็คือพืชหลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์หรือลดจำนวนลงนะครับเพราะพืชดอกหลายชนิดต้องการแมลงช่วยในการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับอาจจะส่งผลถึงปริมาณพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับลดน้อยลงเนื่องจากไม่มีแมลงที่จะช่วยในการถ่ายเรณูนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับถ้าพืชบางชนิดลดลงหรือสูญพันธุ์ไปนะครับอย่างเช่นมันจะมีถ้าพูดถึงเรื่องของโซ่อาหารเนี่ยนะครับสัตว์หลายชนิดจะต้องมาใช้พืชเป็นอาหารใช่ไหมถ้าพืชลดน้อยลงปริมาณอาหารเป็นไงลดน้อยลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่มากินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของโซ่อาหารนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับแมลงหรือสัตว์อื่นๆสามารถช่วยในการถ่ายเรณูและต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ทำลายชีวิตสัตว์ระวังในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจทำลายแมลงที่มีประโยชน์หลายชนิดที่ช่วยในการถ่ายเรณูให้ตายไปนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นะครับแมลงมีประโยชน์ไหม
1: ม
0: ีประโยชน์หนึ่งในนั้นก็คือการถ่ายเรณูเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดการทำลายแมลงหรือลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงนะครับเพราะถ้าแมลงลดน้อยลงพืชก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้นะครับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับการถ่ายเรณูเป็นกระบวนการที่เรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. การถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกันภายในดอกเดียวกันนะครับ 2. การถ่ายเรณูข้ามดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกันนะครับคือเรณูจากเกสรเพศผู้ดอกหนึ่งไปตกที่เกสรเพศเมียของอีกดอกหนึ่งแต่อยู่ในต้นเดียวกันและ3การถ่ายเรณูข้ามต้นคือข้ามจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจำแนกได้3ประเภทนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการถ่ายเรณูตอนนี้เรารู้อย่างว่าการถ่ายเรณูคืออะไรการถ่ายเรณูคือกระบวนการที่เรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะครับอันนี้ก็คือการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับพืชดอกบางชนิดที่มีดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอันนั้นคือดอกสมบูรณ์เพศนะครับสามารถถ่ายรองเรณูภายในดอกได้เองโดยมีตำแหน่งของเกสรเพศผู้จะต้องอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียแต่ถ้าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าทำไงอ่ะต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับพืชส่วนใหญ่ต้องอาศัยสัตว์อย่างเช่นพวกแมลงหรือสัตว์บางชนิดอย่างเช่นนกค้างคาวซึ่งทำให้เกิดการถ่ายเรณูขึ้นภายในดอกเองหรือต่างดอกกันนั่นเองนะครับพืชหลายชนิดต้องอาศัยลมช่วยในการถ่ายเรณูแต่เรณูนั้นจะต้องมีขนาดที่เล็กและก็น้ำหนักที่เบาที่ลมจะพัดพาไปได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วสำหรับการถ่ายเรณูของพืชดอกมีคำถามไหมครับ
1: ไม
0: ่มีเนาะโอเคนะครับครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่แต่ก็ยังอยู่ในหน่วยที่3เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกหลังจากที่พืชเกิดการถ่ายเรณูแล้วจะเกิดการปฏิสนธิมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลของพืชดอกจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1ใบกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ใบงานที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกและ3ใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารทั้ง3อย่างนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้อีกนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่

ามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตร

ไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสานสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉาสัยอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
3: พร้อม
2: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฉางบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน่ะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
7: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
8: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
7: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv

0: ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
2: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
2: 5 4 3 2 action
5: หนูดีค่ะ
6: พอยใสค่ะ
2: โนนี้ค่ะ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
7: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนเพื่อนกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรประหยัดอดออมและ

0: เป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์เซต
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
1: ่
3: ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนจูนจูนจูนจูนอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดสวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรราม

0: ราชวรมหาวิหารครับ
1: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืน2ข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
0: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
1: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
0: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรี

ภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50-100 มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2/2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรสิทธิ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขา การแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภ.ติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางตวนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ก่อนก็อยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้
2: ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
4: ปีที่ผ่านมานี่มันหมดเลยก็มันเอาไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอะตื่นตื่นกันถึงเมื่อคืนขนาดตกนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่นนูกวางนะ
5: มันจะไหลรอบ
4: มันไหลไม่ทันนะบอกก็ดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าก็ขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิแม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่แรงยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกเพราะมีที่วาง
0: ทั้งนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟู ขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพรจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนเอ่อท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1ถึง2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
5: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
6: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
5: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
6: ตอนนั้นนี่เราจะสูบได้แต่ตอนนี้ยังไง
5: ไม่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
6: สูบไม่ไหว
5: ครับมาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
6: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกระทบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
5: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงหมดเลยอยู่นอนไม่ได้จะขึ้นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าขึ้นเข้าไปก็จบเปียก
6: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
5: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกน้ำอ่ะ
7: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาของแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี่ยสวนสูงสวนใต้ท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงข้าวอะไรเนี่ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
6: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
7: ก็ ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงคนนี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยครินทร์วิโรจน์หรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสว.องครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสว.องครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการ

0: สั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
1: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสามวันมานี้ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้นะครับมันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
1: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
3: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสต.นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะ

0: ให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วม

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรัก

0: าไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
4: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
4: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
4: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
4: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
4: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับที่เราจะมาเรียนรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งในเรื่องของทักษะแล้วก็ทฤษฎีนะครับสำหรับ

0: วันนี้นะครับเราเจอกันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของทัศนศิลป์4ถิ่นไทยนะครับทัศนศิลป์4ถิ่นไทยพอจะแปลได้ไหมว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรมีใครพอจะแปลได้ไหมครับเดี๋ยวครูบอกให้นะครับทัศนศิลป์เนี่ยคือการดูงานทัศนศิลป์4ถิ่นไทยก็คือ4ภาคของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ4เรื่องนี้กันว่าในแต่ละภาคมีงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะเป็นยังไงมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้นะครับสามารถระบุงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเองได้ว่ามีงานศิลปะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของงานศิลปะของแต่ละภาคได้ด้วยใน4ภาคที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าอ๋อภาคนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะในภาคต่างๆของประเทศไทยเรานั่นเองทั้ง4ภาคเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูมีกิจกรรมมาให้ดูนะครับจะเป็นภาพ2ภาพให้นักเรียนดูว่ารู้จักไหม2ภาพนี้เคยเห็นมาก่อนบ้างไหมนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วมาดูว่าเคยเห็นมาก่อนไหมเริ่มที่ภาพแรกครับภาพแบบนี้งานประติมากรรมลักษณะแบบนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับ
1: เคยเห็น
0: ที่ไหนเอ่ย
1: ว
0: ัดนะครับวัดจังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีในประจวบก็มีใช่ไหมครับในประจวบจังหวัดของเราก็มีมาลองดูอีกภาพนึงนะครับว่าจะเคยเห็นบ้างหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยมีคนเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเลยครับใครไม่เคยเห็นเลยยกมือมีทั้งคนที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นนักเรียนว่าคิดว่า2ภาพนี้มันตั้งอยู่ในที่เดียวกันไหมคืออยู่คนละที่กันเนาะแบบนี้น่าจะพบเห็นได้ที่ไหนครับมันน่าจะอยู่ในวัดเหมือนกันไหมอยู่ในวัดเหมือนกันคราวนี้นักเรียนคิดว่าแล้วเพราะอะไรเขาถึงออกแบบมาได้แตกต่างกันมีใครพอตอบได้ไหมมีไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้สองอย่างเนี้ยเป็นงานประติมากรรมที่ประดับที่พระอุโบสถหรือโบสถ์เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในวัดเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ที่แตกต่างกันเพราะว่าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเป็นงานที่ช่างเนี่ยช่างหลวงสร้างขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพทางขวามือที่นักเรียนบางคนเห็นแล้วหลุดหัวเราะนะครับเป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นเองนะครับมันเลยทำให้งานทั้งสองอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่างานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาพุทธศาสนานะครับเลยทำให้รายละเอียดในตัวงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะสร้างจากภูมิปัญญาสร้างจากความชำนาญผ่านการเรียนรู้เอาด้วยตัวเองนะครับคราวนี้นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยคือตัวอะไรขอคนตอบครับเชิญครับ
2: พญานาคครับ
0: พญานาคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับล่ะเริ่มสนุกแล้วนะครับนักเรียนปลายทางลองแลกเปลี่ยนคำตอบดูแล้วดูว่าเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะครับมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากพญานาคไหมครับเชิญครับเชิญ
3: มังกรครับ
0: เพื่อนบอกว่ามังกรน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนลองสังเกตลักษณะดีๆนะเขามีขาด้วยนะเขามีขาด้วยมีใครสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไหมครับมีไหมเชิญครับเชิญมาดูนะครับว่านอกเหนือจากพญานาคมังกรแล้วจะเป็นตัวอะไรได้อีกเชิญครับ
4: กิ้งกือค่ะ
0: กิ้งกือโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เราได้มา3คำตอบนะครับเกี่ยวกับงานประติมากรรมชิ้นนี้ที่เป็นฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คือตัวอะไรแล้วน่าจะประกอบ

สัตว์อะไรเข้าไปด้วยกันบ้างหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวเลยหรือมีมากกว่า2ชนิดในตัวเดียวนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับเคยเป็นข่าวด้วยนะเคยเป็นข่าวด้วยซึ่งก็มีการตั้งชื่อต่างๆนานาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่พญานาคเราได้คำตอบแล้วหนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่พญานาคมีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับได้ไปลงพื้นที่เที่ยวในภาคอีสานแล้วก็ไปเจอเข้ากับสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนชนิดหนึ่งเลยเขาก็เลยเรียกว่าหิมพานต์มัชเมโล่น่ารักไหมหิมพานต์มัชเมโล่นะครับแล้วก็เป็นกระแสพูดกันในวงโซเชียลนะครับพูดกันในโซเชียลแล้วออกข่าวทำให้งานประติมากรรมของชาวบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากมายเลยแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับที่เป็นฝีมือของคนในชุมชนที่เรียนรู้กันด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนออกมานะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่าคือตัวอะไรนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับคือตัวเหรานะครับซึ่งเป็นการผสมพญานาคกับจระเข้ก็มีส่วนที่เพื่อนตอบถูกด้วยนะครับและคนอื่นที่ตอบมาก็มีความใกล้เคียงด้วยอวัยวะของสัตว์นะครับอันนี้คือตัวเหรานั่นเองนะครับซึ่งเหราถ้าถูกวาดหรือถูกออกแบบโดยช่างหลวงหรือช่างที่ผ่านการเรียนมาตามแบบแผนขนบธรรมเนียมของไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นสัตว์หิมพานต์ในลักษณะนี้เลยนะครับแต่พอด้วยเป็นฝีมือของชาวบ้านก็จะมีการขาดรายละเอียดบางอย่างไปบ้างนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยสร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ทัศนศิลป์4ภาคเมื่อสักครู่เราได้พอได้เห็นไปแล้วเนาะว่างานเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละภาคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยคืออะไรมันคืองานนะครับคืองานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านเขาทำเขาลงมือทำเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆเรียนรู้จากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับเรียนรู้และรวบรวมสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนตัวเองนะครับคราวนี้เลยทำให้แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิประเทศเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันสภาพภูมิประเทศก็แตกต่างกันด้วยนะครับนักเรียนก็เลยทำให้งานของแต่ละภาคเนี่ยออกมาแตกต่างกันอีกเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละภาคแตกต่างกันยังไงภาคไหนมีเอกลักษณ์ไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็ทำกิจกรรมถามตอบไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่ครูบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถูกการสั่งสมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะมีงานแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืองานจิตกรรมงานจิตกรรมนี่ก็คือพวกงานวาดขูดขีดเขียนระบายทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งจะมีลักษณะแบนๆเป็น2มิติต่อมาคืองานประติมากรรมเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยที่เราพูดถึงตัวเหรากันเนาะหิมพานต์มัชเมโล่เนี่ยก็คือมีลักษณะเป็น 3D หรือเป็น3มิตินอกจากเขาจะแบนๆแล้วเขาจะมีความนูนขึ้นมาแล้วเขาจะต่างจากจิตกรรมก็คือเขาจะนูนขึ้นมาเห็นอวัยวะเห็นสัดส่วนต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นขึ้นมาอีกเหมือนกันและสุดท้ายประเภทที่3คืองานสถาปัตยกรรมครับก็คือสิ่งปลูกสร้างอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยตรงเลยเพราะว่าก็จะใกล้เคียงกับการอยู่อาศัยวิถีชีวิตของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบ้านเรือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับแต่ละภาคไหมหรือเหมือนกับภาคที่เราอยู่ในปัจจุบันไหมนะครับเดี๋ยวมาดูมาติดตามกันวันนี้นะครับเราจะท่องเที่ยวไปในแต่ละภาคผ่านการล่องเรือไปในภาคต่างๆในตลาดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมร้านต่างๆดูว่าแต่ละร้านของแต่ละภาคมีอะไรมานำเสนอมีงานศิลปะรูปแบบไหนแขนงไหนมาให้เราได้เรียนรู้กันและแต่ละภาคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเส้นทางการล่องเรือวันนี้นะครับเราจะไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับตามมาที่ภาคอีสานภาคกลางและไปจบที่ภาคใต้คาบสมุทรทะเลของเรานั่นเองนะครับทั้ง4ร้านในวันนี้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับ

0: ับแล้วก็ดูของแต่ละภาคไปพร้อมๆกันและอย่าลืมที่จะเปรียบเทียบด้วยนะว่าแต่ละภาคเขาแตกต่างกันยังไงรูปแบบงานเทคนิคการใช้สีเทคนิคการวาดนะครับวัสดุที่เขาเอานำเอามาใช้รวมถึงอาคารบ้านเรือนด้วยแบบไหนใต้ถุนสูงหลังคาภาคนี้เป็นยังไงลองสังเกตดูดีๆแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับร้านแรกนะครับคือร้านเหนือความคาดหมายเป็นของภาคอะไรครับภาคเหนือภาคเหนือมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นยังไงหนาวหนาวแล้วหนึ่งอย่างแล้วพื้นที่ล่ะเป็นยังไงเอ่ย
1: ส
0: ูงใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะมีนักเรียนปลายทางอยู่ภาคเหนือด้วยนะครับก็มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะครับมีอากาศหนาวทําให้คนภาคเหนือเนี่ยใจเย็นไหมพออากาศเย็นก็ใจเย็นไปด้วยมีคนบอกว่าใจร้อนก็จะมีลักษณะที่ใจเย็นไปด้วยคราวนี้งานของภาคเหนือนะครับก็จะมีความอ่อนช้อยละเมียดละไมมีความประณีตนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคืองานจิตรกรรมของภาคเหนือคือจิตรกรรมร่มบ่อสร้างนะครับเกิดขึ้นที่บ้านบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นร่มกระดาษสานะครับแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาโดยการใช้ผ้าแล้วก็วาดลวดลายลงไปนะครับซึ่งร่มบ่อสร้างเนี่ยจะเป็นร่มที่ชาวบ้านเนี่ยนิยมทำกันในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาแล้วก็คือว่างแล้วก็กลุ่มกันทำจนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆลวดลายก็จะเป็นลวดลายดอกไม้นะครับเป็นลวดลายของการใช้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงไปนอกจากนี้ก็มีพวกรูปสัตว์นะครับพวกนกพวกเสือวาดลงไปด้วยนะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นงานทำมือหรืองานแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างประณีตมากๆเลยชาวบ้านจะลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนการเหลาไม้ไปจนถึงการเพ้นลายเลยนะครับก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเป็นกระบวนการทำมือทั้งหมดเลยนะคราวนี้ลักษณะการเขาบอกว่าลักษณะการระบายสีเนี่ยจะเป็นการใช้1ผู้กันแต่2สีนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรถึงใช้1ผู้กันแต่2สีมีใครพอจะตอบได้ไหมมีไหมครับมีคนอยากให้ความคิดเห็นเชิญครับ1ผู้กันแต่2สีเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเชิญครับ
2: พอจะได้สะดวกต่อการเล่นสีครับ
0: เป็นคำตอบที่ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องและชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อจะได้สะดวกในการเล่นสีนั่นเองนะครับเหตุผลที่จะต้องใช้1ผู้กัน2สีเนี่ยเพื่อปาสีลงไปทีเดียวแล้วได้เลย2สีนะครับก็จะได้ชั้นสีของกลีบดอกไม้ที่มีทั้ง2สีอย่างเช่นในภาพตัวอย่างก็คือมีทั้งสีขาวและสีชมพูในการปาดเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้เกิดความสม่ำเสมอของลวดลายด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาในการลงสีวาดภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้างเลยนะครับก็คือเทคนิคการใช้1ผู้กันและ2สีนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะเอาไปลองทำลงในกระดาษดูก็ได้เหมือนกันนะครับเอาผู้กันครึ่งนึง1สีอีกครึ่งนึงอีก1สีแล้วก็ลองปาดดูก็จะได้งานลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับอันนี้คือลักษณะการทำร่มบ่อสร้างนะครับก็คือจะใช้กระดาษแล้วก็ผ้านะครับ2อย่างต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคเหนือนะครับชื่อว่าบ้านจ้างนักนักเรียนคิดว่าคำว่าจ้างนักเนี่ยแปลว่าอะไรอย่าง
1: ช้าง
0: ช้างจ้างแปลว่าช้างมีเพื่อนตอบได้นะครับช้างจ้างแปลว่าช้างแล้วคำว่านักล่ะคำว่านักแปลว่าอะไรอย่างเจ้าน ักแปลว่ามีคนบอกว่าแปลว่าหนักมีใครคิดเห็นอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่คำว่าหนักเชิญครับเชิญเพื่อนบอกว่าคิดเห็นอย่างอื่นไม่น่าจะใช้คำว่าหนักเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนคิดเห็นว่ายังไงตอนนี้นักเรียนภาคเหนือกำลังลุ้นคำตอบแล้วนะครับเชิญครับ
4: มากค่ะ
0: แปลว่ามากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับบ้านจ้างนักเนี่ยก็คือช้างมากนักก็คืองามนักก็คืองามมากอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนไปแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการแกะสลักช้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยช้างก็จะมีท่าทางที่คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยครับก็มีการพัฒนาให้ช้างดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีท่าทางที่

0: ากหลายมีขนาดตัวเล็กใหญ่ตามอายุจริงของช้างมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูเทคนิควิธีการสร้างกันบ้างไม้ส่วนใหญ่นะครับที่นิยมใช้จะนิยมใช้ไม้ขี้เหล็กเพราะเป็นไม้ที่มีเนื้ออ่อนแล้วก็ทำให้การแกะสลักเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็หลังจากแกะสลักเสร็จแล้วก็จะมีการฟอกสีหรือย้อมสีโดยการใช้ลูกมะเกลือนะครับที่ให้สีกับไม้เนี่ยสวยงามขึ้นนอกจากนี้นะครับในการใช้ไม้ขี้เหล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเอาไม้สักที่เป็นไม้เนื้อแข็งมาสร้างด้วยนั่นหมายความว่าทักษะการแกะสลักของชาวภาคเหนือเนี่ยพัฒนาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถแกะสลักกับไม้เนื้อแข็งได้แล้วเนาะต่อมามาดูของที่อยู่อาศัยของชาวภาคเหนือกันบ้างเราเรียกว่าเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลคำว่ากาแลมาจากคำว่ากะแหลที่แปลว่ากากบาทคราวนี้ครูถามว่าส่วนไหนของบ้านหลังนี้ที่เรียกว่ากาแลใครพอจะขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างส่วนที่เรียกว่ากาแลคือส่วนไหนครับเชิญครับขึ้นมาชี้ให้ครูดูหน่อยชี้เลยใช่ครับชี้เลยส่วนไหนที่น่าจะเรียกว่ากาแลด้านบนนะครับเพื่อนชี้ด้านบนชี้ให้ครูดูอีกครั้งหนึ่งด้านบนนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยเปล่า
1: ใช่คร
0: ับใช่ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับส่วนนั้นแหละที่เรียกว่ากาแลคือจะอยู่บนยอดจั่วของบ้านนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนในภาคเหนือซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีลักษณะของการแกะสลักกาแลที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันซึ่งในสมัยก่อนนะครับบ้านไหนที่แกะกาแลได้สวยงดงามเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดของงานศิลปะเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะความสามารถในการสร้างบ้านของคนในสมัยนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้กาแลนะครับ1กากบาทเรียกว่ากาแล1ตัวนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนึงควรจะมีกาแลกี่ตัวดี
2: 2ตัว
0: อย่างน้อย2ใช่มั้ยครับบางคนบอกว่า4ถ้าอย่างหลังนี้มีกี่ตัว
2: 4
3: ต
0: ั
3: ว
0: 4ครูมีคำถามมาท้าทายพวกเรานะครับอันนี้คือส่วนของกาแลนะบ้านหลังนี้ตอนนี้เห็น2นะครับแล้วบ้านหลังนี้ล่ะมีกาแลกี่ตัว
2: 4
0: ตรงไหนและทำไมถึงไม่เห็นนะเพราะว่าหลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพราะว่าหลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีกาแลทั้งหมด4ตัวก็คือ3ตัวที่เราเห็นและอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังของจั่วทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านภาคเหนือนะครับบางหลังก็จะมีบันไดขึ้นไปหาชานแบบนี้เลยแต่บางหลังถ้าเขามีฐานะหน่อยก็จะมีกลุ่มอาคารหลายๆหลังรวมกันนะครับ4ตัวนะครับถูกต้องเราผ่านไปแล้วภาคเหนือต่อไปเป็นภาคอะไรครับ
2: ภาคอ
0: ีสานนะครับตอนนี้นักเรียนภาคเหนือต้องไปเที่ยวภาคอีสานด้วยกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางต่อมาที่ภาคอีสานนะครับมาที่ร้านอีสานบ้านเฮาแล้วภูมิประเทศภูมิอากาศของภาคอีสานล่ะเป็นยังไง
2: ร
0: ้
2: อน
0: แห้งแล้งไหมแห้งแล้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งแล้งคราวนี้ด้วยความร้อนและแห้งแล้งเนี่ยทำให้ภาคอีสานต้องการฝนไหมครับ
2: ต
0: ้องการฝนประเพณีหรืองานศิลปะเนี่ยก็จะเกี่ยวกับประเพณีด้วยซึ่งจะเกี่ยวกับการขอฝนเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะครับจากเมื่อกี้ที่เราดูของภาคเหนือจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเนาะแล้วก็วัสดุที่มีในท้องถิ่นคราวนี้จะเริ่มเกี่ยวกับความเชื่อกับศาสนามากขึ้นแล้วนะครับในภาคอีสานอย่างแรกเลยผีตาโขนใครเคยเห็นยกมือใครเคยแสดงผีตาโขนดีกว่ามีไหมไม่มีนะครับผีตาโขนเนี่ยนะครับเป็นการละเล่นที่ถูกนำมาเล่นในงานบุญพระเวทหรืองานเทศมหาชาตินะครับงานบุญพระเวทสันดร นั่นเองโดยมีความเชื่อตามตำนานผีตามคนดูน่ากลัวผีตามคนผีตามคนมีที่มาที่ไปยังไงตอนที่พระเวสสันดรกับพระนางมัตสีนะครับได้เสด็จออกจากป่าเพื่อมาอยู่ที่เมืองเนี่ยชาวบ้าน

กับผีเนี่ยรักพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีมากเพราะทรงให้ทานเยอะทำบุญเยอะผีเนี่ยก็อาลัยอาวรณ์กับการจากมาจากป่ามากๆเลยก็เลยแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มคนที่มาส่งเสด็จพระเวสสันดรด้วยเลยเป็นที่มาของตำนานผีตามคนนะครับคราวนี้ผีตามคนเนี่ยก็มาถูกจัดเป็นการละเล่นขึ้นในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะเป็นการนำหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งเมื่อก่อนจะใช้หวดที่เก่าแล้วชำรุดแล้วนะครับมาประกอบเข้ากับโคนของก้านมะพร้าวหรือโคนของทางมะพร้าวนั่นเองโดยการเย็บเข้าด้วยกันแล้วก็ตกแต่งด้วยสีน้ำมันวาดลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดนะครับแล้วสวมกับชุดที่มีการตัดเย็บให้มิดชิดทั้งตัวใช้สีสันฉูดฉาดในการตกแต่งชุดก็มาเรียนแบบผีที่ตามคนในงานบุญพระเวสสันดร นี่แหละอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงของงานจิตรกรรมของภาคอีสานนะครับต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคอีสานมีใครเคยดูบ้างการแห่เทียนพรรษาใครเคยดูยกมือให้ครูดูหน่อยไม่มีใครเคยดูเลยเหรอใครเคยดูจากทีวีการแห่เทียนพรรษาการประกวดรถเทียนพรรษาใครเคยไปดูของจริงเลยมีไหมครับครูก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันซึ่งเป็นประเพณีที่น่าไปนะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับการแกะสลักเทียนพรรษาเนี่ยนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาประกวดแข่งขันกันจริงจังมากใครยังไม่เคยดูครูอยากให้หนูติดตามนะดูผ่านรายการโทรทัศน์ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดเนาะหลายๆหมู่บ้านหลายๆอำเภอเนี่ยก็เอารถมาประกวดเทียนพรรษาด้วยกันซึ่งกระบวนการในการแกะสลักเทียนพรรษานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การหลอมเทียนก่อนเอาเทียนเอาขี้ผึ้งมาหลอมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกแบบลวดลายต่างๆเป็นลวดลายไทยบ้างเป็นรูปสัตว์หิมพานต์บ้างหรือเป็นรูปพระบ้างนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกแบบลวดลายเสร็จแล้วก็นำมาหล่อแล้วก็สู่การแกะสลักเทียนนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นรถแล้วก็ใช้แห่ในประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองคราวนี้เรามาดูงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสานนะครับอย่างที่ครูบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทางความเชื่อแล้วก็ศาสนาทำให้ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ที่นำเสนอให้พวกเราได้รู้จักก็คือสิมอีสานสิมอีสานเนี่ยคือพระอุโบสถนั่นแหละก็คือโบสถ์ที่อยู่ในวัดนะครับแต่สิมอีสานเนี่ยจะมีลักษณะอยู่2แบบนะครับมีลักษณะอยู่2แบบแบบแรกคือสิมน้ำสิมน้ำเนี่ยจะเป็นตัวอาคารที่สร้างอยู่กลางน้ำเลยมีใครพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมต้องสร้างกลางน้ำมีใครบอกได้ไหมครับที่ต้องสร้างกลางน้ำเนี่ยไว้เก็บพระไตรปิฎกนะครับไว้เก็บพวกหนังสือตำราต่างๆทำให้พวกปลวกมดสัตว์ที่เข้าไปแทะหนังสือเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้คราวนี้หนูอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วคนเข้าไปยังไงคนก็เข้าไปด้วยกันทอดไม้เข้าไปแล้วคนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยกไม้ออกใช้วิธีนี้เพราะเมื่อไหร่พาดไม้ไว้ปลวกเดินผ่านไม้ไปได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอาคารสิมน้ำเนี่ยจะเป็นอาคารที่สร้างแบบชั่วคราวเนาะไม่ได้ใช้ถาวร นะครับแต่สิมบกมีลักษณะตัวอาคารเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมากๆสิมบกเนี่ยอยู่บนบกใช้งานถาวรเลยนะครับคราวนี้ลักษณะเด่นของสิมอีสานเนี่ยคือช่อฟ้ามีช่อฟ้าเป็นเอกลักษณ์ให้บอกครูได้บ้างว่าตรงไหนคือช่อฟ้าชี้เลยออกมาชี้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมองเห็นว่าตรงไหนคือช่อฟ้าตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยเช่นกันนะครับว่าส่วนไหนที่เรียกว่าช่อฟ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนจะชี้ส่วนไหนเชิญครับส่วนด้านบนถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับส่วนยอดด้านบนเนี่ยคือช่อฟ้าแล้วถ้าย้อนกลับไปภาคเหนือภาคเหนือเป็นอะไรเป็นกากบาทเรียกว่ากาแลเก่งมากนะครับเก่งมากช่อฟ้านะครับก็คือส่วนยอดนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายหงนะครับช่อฟ้าใบระกาคราวนี้ต่อมาเราผ่านไปแล้วกี่ภาค2ภาคมาดูภาคถัดไปนะครับภาคถัดไปคือร้านกลางใจของภาคกลางภาคนี้อยู่ทางตอนไหนของประเทศอยู่ตรงกลางสภาพอากาศเป็นยังไงลูก

0: น้ำท่วมไหมท่วมไหมภาคกลางภาคกลางน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะครับก็คือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูว่าพอมีน้ำท่วมแล้วมันส่งผลยังไงกับงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องงานสถาปัตยกรรมมาดูที่งานจิตรกรรมก่อนงานจิตรกรรมวันนี้ที่เอามาให้พวกเราดูเนี่ยก็คือหัวโขนนะครับเนื่องด้วยศูนย์กลางความเจริญของงานศิลปะไทยเนี่ยอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับทำให้ศิลปะเนี่ยถูกพัฒนาที่ภาคกลางเยอะที่สุดแล้วก็รูปแบบของงานศิลปะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับของช่างหลวงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความละเอียดอ่อนความประณีตความใส่รายละเอียดเยอะๆเนี่ยจะมีอยู่ในงานของภาคกลางนะครับอย่างหัวโขนนะครับก็จะเป็นการทำหัวโขนเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็ใช้ประกอบการแสดงนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูการแสดงโขนพระราชทานนักเรียนจะได้เห็นหัวโขนเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆซึ่งใช้เทคนิคการทำเปเปอร์มาเช่นะครับหรือการใช้กระดาษแปะขึ้นรูปไปนะครับ1หัวเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนักเรียนหลังจากที่มีการขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะมีการปิดทองแล้วก็เขียนลวดลายที่เป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นั่นเองต่อมามาดูในส่วนของงานประติมากรรมกันบ้างใครเคยดูหนังใหญ่มีไหมครับมีคนเคยดูนะครับครูเองยังไม่เคยดูเลยนอกจากดูผ่านสื่อต่างๆยังไม่เคยดูของจริงเลยนะครับหนังใหญ่เนี่ยเป็นการนำหนังสัตว์นะครับมาตากฟอกทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ตอกลายนะครับตอกลายฉลุเป็นรูปร่างต่างๆในเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องผ่านเรื่องรามเกียรตินั่นแหละซึ่งจะมีความแตกต่างของภาคใต้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าของภาคใต้มีลักษณะเป็นยังไงของภาคกลางเนี่ยนะครับก็คือหนังใหญ่เนี่ยใช้หุ่นเชิดก็คือใช้คนเชิด1หุ่นต่อ1คนเลยนะครับหนัง1ตัวต่อคน1คนและเป็นหนังที่แผ่นใหญ่มากๆนะครับโดยใช้ประโยชน์จากแสงในการทำให้เกิดภาพที่คนดูจะได้พบเห็นก็คือภาพที่2ตัวหนังขึ้นมานะครับทำให้ภาพมีความงดงามและเห็นรายละเอียดของตัวลายที่โดนแกะลงไปในหนังนะครับซึ่งทำจากหนังวัวทั้งแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือลอกหนังวัวออกมาแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เอามาฉลุลายลงสีนะครับแล้วก็จะทำเป็นเรื่องมาเกียรนะครับเป็นบทประพันธ์นะครับที่เป็นเรื่องใหญ่เลยคล้ายๆกับการแสดงโขนเลยเป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเชิดหนังแทนนะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าไม้ทาบเนี่ยเขาใช้ไว้ทำอะไรไม้ทาบ2อันต่อ1ต่อ1หุ่นต่อหนัง1ตัวเขาใช้ทำอะไรครับใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างว่าไม้ทาบยาวๆเนี่ยใช้ทำอะไรลองคุยกันดูลองปรึกษากันดูครับใครตอบได้รีบยกมือเลยมีไหมครับมีใครยกมือก่อนเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรคนอื่นเตรียมคำตอบไว้ได้นะเผื่อจะได้เพิ่มเติมเชิญครับ
1: ใช้เชิดค่ะ
0: ใช้เชิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากเพิ่มเติมไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเพิ่มเติมว่าอะไรครับ
2: เอาไว้เล่นท่าครับ
0: เอาไว้เล่นท่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมมีอีกเชิญครับใช้ทำอะไรครับ
3: ใช้จับครับถ้าจับที่หนังมันจะจับไม่ถนัดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบของทั้ง3คนนะครับมีส่วนที่ถูกต้องแล้วก็นำมารวมกันได้ส่วนตัวไม้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้จับแล้วก็ใช้ยึดประกอบการเชิดเพื่อให้ตัวหนังเนี่ยหนังอ่อนใช่ไหมครับหนังวัวเนี่ยเขาอ่อนเหมือนผ้าเลยก็ช่วยยึดให้หนังไม่ล้มลงมาแล้วก็สามารถทำการเชิดได้สะดวกเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยนำมาประกอบกันแล้วสมบูรณ์มากๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูบ้านเรือนไทยภาคกลางกันบ้างนะครับในส่วนของงานสถาปัตยกรรมของภาคกลางนะครับเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมี

ณะเด่นดูหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยหลังคาจะสูงมากทำหลังคาสูงไว้ทำไมทำเพื่อให้น้ำไหลเร็วเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลลงไปเร็วๆไหลเร็วคือ1ระบายน้ำเร็ว2ไม่ทำให้น้ำเนี่ยรั่วลงไปตามรูต่างๆของหลังคาด้วยนะครับเพราะน้ำถ่ายเทไปเร็วมากๆแล้วก็ตัวชายคาจะถูกยื่นออกไปชายคาบ้านจะถูกยื่นออกไปเพื่อกันแดดแล้วก็กันฝนในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับใต้ถุนเนี่ยจะยกสูงเสมอกับศีรษะเลยเพื่อป้องกันในช่วงน้ำท่วมหรือช่วงน้ำหลากเวลาน้ำมาก็จะได้ไม่ท่วมถึงตัวบ้านนั่นเองก็จะอยู่แค่ใต้ถุนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ให้ลมได้ผ่านเข้าไปยังตัวบ้านด้วยบ้านภาคกลางก็จะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เย็นนะครับคราวนี้เราไปแล้ว3ภาคเนาะภาคต่อไปภาคสุดท้ายคือภาคใต้มาดูว่าภาคใต้จะเป็นชื่อร้านอะไรนะครับคนใต้ใจงามภาคใต้คนใต้ใจงามมีอะไรมาให้พวกเราดูบ้างอย่างแรกเลยจิตรกรรมบนเรือกอและมีใครเคยเห็นเรือกอและบ้างนักเรียนปลายทางเคยเห็นเรือกอและกันไหมครับเรือกอและเนี่ยเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยลวดลายที่อยู่บนเรือกอและนะครับเป็นการผสมผสาน3ศิลปะเข้าด้วยกันนะครับซึ่งคำว่ากอและเนี่ยมาจากคำว่าคอและนักเรียนคิดว่าคำว่าคอและน่าจะหมายความว่าอะไรคอและใช้โคเลไหมเหมือนกับโคเลอย่างนี้ไหมไม่น่าจะเหมือนเนาะคำว่าคอและหรือกอและเนี่ยมาจากโครงเครงนะครับโครงเครงคอและแปลว่าโครงเครงก็คือลักษณะการโครงเครงของเรือนี่แหละถูกนำมาเรียกเป็นชื่อเรือนะครับซึ่งจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยจะคล้ายๆกับบนผ้าปาเต้บ้านใครมีผู้ปกครองใช้ผ้าถุงปาเต้บ้างที่มีลวดลายลักษณะประมาณนี้เลยมีไหมครับเป็นลายดอกไม้มีคนยกมือนะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็ต้องมีบ้านที่ใช้แน่ๆเลยนะครับคุณย่าคุณยายชอบใช้เนาะงานจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยเป็นการใช้สีน้ำมันนะครับสีน้ำมันนอกจากจะทำให้ตัวเรือเนี่ยเงาสวยงามแล้วนะครับยังทำให้ตัวลวดลายเนี่ยโดดเด่นด้วยเนื้อสีที่เขาจะสะท้อนแสงนะครับลวดลายก็จะวาดเป็นพวกดอกไม้นะครับเป็นรูปสัตว์ซึ่งเป็นการผสม3ศิลปะด้วยกันนอกจากการใช้สีน้ำมันเพื่อให้เกิดสีสันที่งดงามแล้วสีน้ำมันยังกันให้น้ำเข้าไปยังไม้ของตัวเรือยากด้วยเพราะฉะนั้นตัวเรือเนี่ยก็จะมีความคงทนมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับมาพูดถึงศิลปะ3กลุ่มที่เป็นอิทธิพลให้เกิดการสร้างลวดลายบนเรือกอและนะครับก็คือการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศิลปะไทยศิลปะจีนแล้วก็ศิลปะมาลายูที่คาบสมุทรทางประเทศมาเลเซียนะครับก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง3ชาติ3วัฒนธรรมนี้เข้าด้วยกันเป็นลวดลายที่สวยสดงดงามบนตัวเรือกอและนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของงานประติมากรรมบ้างงานนี้น่าจะต้องเทียบกับงานชิ้นไหนหนังใหญ่ของภาคกลางนะครับเก่งมากมาดูหนังตะลุงว่าหนังตะลุงแตกต่างจากหนังใหญ่ยังไงนะครับหนังตะลุงทำจากหนังสัตว์เหมือนกันแต่ขนาดจะเล็กกว่าแล้วนะครับขนาดจะไม่ใหญ่เหมือนหนังใหญ่แล้วนะครับโดยการนำหนังนะครับหนังวัวหนังสัตว์เนี่ยมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดผ่านการฟอกก่อนหลังจากนั้นตากจนแห้งแล้วก็นำมาวาดลวดลายแล้วก็ตอกลายลงสีเข้าไปนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยนิยมทำเป็นตัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวละครเป็นตัวชาวบ้านเรื่องที่เขาเล่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์แบบหนังใหญ่ไหมไม่ใช่นะครับเรื่องที่เล่าในหนังตะลุงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องราวในสังคมเรื่องราวในชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะมีการล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญต่างๆบ้างแสดงว่าหนังใหญ่เนื้อเรื่องตายตัวถูกไหมครับแต่พอเป็นหนังตะลุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเลยหนังตะลุงถ้าเราย้อนไปดู10ปีที่แล้วเรื่องอาจจะไม่เหมือนกับหนังตะลุงในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะว่ามีการพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนำมาล้อเลียนอยู่ตลอดนั่นเองนะครับ

ซึ่งบทนะครับก็จะเป็นบทสนทนาของตัวหนังแต่ละตัวนะครับคราวนี้มีการใช้แสงแล้วก็เงาเหมือนกันเหมือนกับหนังใหญ่เลยนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าตัวหนังอยู่ตรงไหนเอาใครขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างตัวอาเชิญครับตัวหนังตะลุงอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาชี้ให้ดูปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตัวหนังตะลุงนะครับจะอยู่หน้าไฟแต่หลังฉากก็คืออยู่ด้านหน้าของไฟแต่อยู่ด้านหลังของฉากนะครับโดยมีผู้เชิดนะครับตรงนี้ซึ่งหนังตะลุงแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถขยับอวัยวะแขนขาและปากได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการดึงเชิดงับปากไปตามคำพูดของผู้พากย์นะครับซึ่งแตกต่างจากหนังใหญ่ที่เชิดประกอบท่าทาง1ตัวต่อผู้เชิด1คนนะครับนี่คือการขยับท่าทางนักเรียนจะสังเกตว่ามีไม้ยึดอยู่ที่มือนะครับมีเชือกตามข้อต่ออวัยวะต่างๆตามไหล่ตามข้อแขนข้อพับนะครับคอแล้วก็ปากนั่นหมายความว่าในระหว่างที่ผู้พากย์พากย์ไปตัวหนังตะลุงก็จะขยับไปด้วยนั่นเองอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับคราวนี้เราได้สรุปกันไปแล้วเนาะว่าต่างกันยังไงตัวหนังต่างกันนะครับมีอะไรอีกที่ต่างกันขนาดต่างกันและมีอะไรอีกการลักษณะการเชิดต่างกันมีอะไรครับการเอาหนังไว้ข้างหน้ากับข้างหลังจริงๆหนังใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็เชิดข้างหลังนะแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยากเห็นท่าทางของผู้เชิดเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาแสดงด้านหน้าฉากบ้างนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับงานสถาปัตยกรรมคือเรือนปั้นหยานะครับเรือนปั้นหยาเนี่ยเป็นเรือนไทยที่นิยมสร้างในภาคใต้นะครับเป็นเรือนของภาคใต้มาดูว่ามีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจอะไรบ้างจุดเด่นของเรือนปั้นหยาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ชัดๆเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสันของหลังคาจะมี5สันด้วยกันวิธีนับยังไงก็คือนับตามเส้นสันของหลังคาอย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5โดยมองจากมุมมองด้านบนหรือมุมมองตานกเรียกอีกอย่างนึงว่าท็อปวิวหรือ Bird Eye View นั่นเองนะครับมองจากข้างบนจะเห็นหลังคาบ้านภาคใต้เป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างหลังคาหรือมีลักษณะแบบนี้อยู่ยกมือให้ครูดูหน่อยมีไหมครับไม่มีเลยหรอถ้าไม่แน่ใจวันนี้ลองกลับไปสังเกตบ้านตัวเองนะครับหลังคาลักษณะนี้ปัจจุบันถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมอื่นๆที่มาป้องกันฝนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมสร้างแบบนี้เพราะว่าง่ายต่อการก่อสร้างนะครับ5สันนะครับหลังคา5สันซึ่งในตัวบ้านเรือนปั้นหยาแบบของคนภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลังคาทรงปั้นหยาซึ่งอาจจะมีหลายตัวอาคารก็ได้นะครับมาประกอบอยู่ด้วยกันใต้ถุนจะสูงขึ้นมาแต่ไม่สูงถึงขนาดภาคกลางนะครับแล้วก็มีการกั้นห้องแบบมิดชิดเลยเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีมรสุมใช่ไหมอยู่ใกล้ทะเลมีมรสุมมีลมแรงมีฝนแรงก็จะมีการปิดกั้นมิดชิดแล้วก็นิยมทำครัวให้อยู่ใกล้ตัวบ้านด้วยนะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง5ภาคไปแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคุยกันในกลุ่มว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ครูแต่งตั้งให้เลยให้ทุกคนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของนักเรียนยังไงบ้างนักเรียนปลายทางนะครับลองเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปรึกษากันดูว่าถ้าวันนี้ครูสวมบทบาทให้นักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของตัวนักเรียนเองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนต้นทางเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันและเดี๋ยวมาดูว่าแนวคิดวิธีการของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มปรึกษากันได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ครูขอฟังคำตอบที่ได้จากการระดมความคิดกันในกลุ่มนะครับของแต่ละกลุ่มหน่อยกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอคำตอบของตัวเองแล้วเชิญครับถ้านักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลทัศนศิลป์ในท้องถิ่นตัวเองยังไง
1: จัดนิทรรศการประจำภาคครับ
0: จัดนิทรรศการประจำภาคจัดบ่อยแค่ไหนครับ
1: จัดทุกปีครับ
0: จัดทุกปีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากเสนอวิธีของตัวเองเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้มีการคุยกันเพิ่มแล้วนะครับเพื่อนตอบมาว่าจัดนิทรรศการเสนอข้อมูลนะครับเป็นทุกปีเลยเป็นประจำมีใครเพิ่มเติมไหมเชิญครับมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้วิธีการยังไงในการดูแลรักษางานศิลปะกันเชิญครับ
2: ให้วิทยากรไปให้ความรู้กับเด็กๆครับ
0: เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้น่าสนใจถ้าเราเชื่อมโยงไปที่ครูเล่าให้ฟังว่างานศิลปะบางงานเนี่ยเขาทำจากภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการให้วิทยากรไปให้ความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็นำไปใช้นำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้ด้วยถือว่าเป็น2คำตอบที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับลองไปคิดเล่นๆกันดูเนาะว่าเราจะมีวิธีไหนอีกบ้างในการอนุรักษ์งานศิลปะเราไว้เราอาจจะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะครับแต่แค่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็สามารถช่วยกันดูแลรักษาทำนุบำรุงงานศิลปะของเราไว้ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะครับจะต้องจับกลุ่มกันตามสมาชิกที่มีอยู่นะครับคุณครูปลายทางก็ลองดูปริมาณของจำนวนของนักเรียนที่เหมาะสมกับการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ให้มีการจับฉลากเพื่อเลือกภาคนะครับโดยนำภาคทั้ง4ภาคเนี่ยมาจับอย่างเช่นในห้องออกอากาศตอนนี้มีทั้งหมด6กลุ่มนะครับก็อาจจะมีภาคที่ซ้ำกันนะครับโดยให้นำผลงานเนี่ยไปหาผลงานมาเป็นต้นฉบับในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนะครับซึ่งผลงานเนี่ยจะเป็นภาพงานประติมากรรมก็ได้หรืองานสถาปัตยกรรมก็ได้ที่เป็นของไทยนะครับจะเป็นของท้องถิ่นก็ได้หรือจะเป็นของชาติก็ได้ให้นักเรียนไปหาของภาคตัวเองมานะครับที่เป็นงานที่โดดเด่นในภาคนั้นๆเนาะที่โดดเด่นในภาคนั้นๆไปเลือกมาคนละ1ภาพปริ้นลงกระดาษขนาด A4 มาทำเป็นขาวดำมาเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์งานต่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็จะต้องไปจับฉลากนะครับเพื่อแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีหน้าที่ทำเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของภาคไหนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับประกอบด้วยกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 คนละ1แผ่นหรือถ้าใครกลัวเสียกลัวชำรุดเตรียมเผื่อมาได้นะครับกระดานรองตัดกระดานรองตัดเนี่ยสำคัญถ้าหนูไม่มีหนูต้องเตรียมกระดาษแข็งมานะครับถ้าไม่มีกระดานรองตัดนะเตรียมกระดานหรือกระดาษแข็งมาก็ได้เพราะครั้งหน้าเราจะต้องใช้คัตเตอร์ด้วยนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการฉลุกระดาษด้วยแล้วก็จะต้องมีดินสอนะครับและยางลบในการร่างภาพแล้วก็มีกระดาษสีกระดาษสีเนี่ยให้มีขนาดเท่ากระดาษ A4 พอหรือใครจะซื้อแผ่นใหญ่มาแล้วตัดแบ่งกันก็ได้ครูอยากให้แต่ละกลุ่มเลือกใช้กระดาษสีที่หลากหลายนะกลุ่มนึงอาจจะซื้อสีนึงก็ได้แล้วมาตัดแบ่งกับกลุ่มอื่นอย่างนี้นะครับเพื่องานเวลาเราเอางานไปรวมทั้งกลุ่มจะได้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับปากกาสีนะครับอันนี้เอามาตกแต่งนะเอามาได้นะครับแล้วก็กาวน้ำอเนกประสงค์เอามาใช้สำหรับการติดผลงานเข้าไปกับกระดาษสีและสุดท้ายสำคัญมากๆเลยภาพงานประติมากรรมไทยแล้วก็งานสถาปัตยกรรมไทยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงานประติมากรรมไทยก็ได้หรือสถาปัตยกรรมไทยก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มนะสมมติว่าครูได้กลุ่มภาคใต้มีสมาชิก5คนในกลุ่มภาคใต้ของครูเนี่ยภาพต้องไม่ซ้ำกันเลยหามาคนละ1ภาพนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ครูแนะนำว่าไม่ต้องเป็นภาพที่ละเอียดมากนะครับหนูจะได้ฉลุกันง่ายฉลุกระดาษง่ายขึ้นนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับจะต้องจัดเตรียมใบงานที่1 นะครับเรื่อง ฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งในงานก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งเรียนในคาบเรียนต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งจะเป็นการลงมือปฏิบัติการฉลุกระดาษที่เป็นภาพงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมตามภูมิภาคที่กลุ่มนักเรียนจับฉลากได้เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มไปคุยกันให้ดีว่าใครจะเอาภาพอะไรใครจะเลือกใช้ภาพอะไรนะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับในเรื่องของงานทัศนศิลป์ทั้ง4ภาคซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตตามภูมิประเทศภูมิอากาศของภูมิภาคนั้นๆนะครับและเดี๋ยวนักเรียนจะได้ต่อยอดโดยการเอางานเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานฉลุกระดาษต่อไปในคาบเรียนถัดไปสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไม่
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค
3: ่ะในสมัยเสด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยเลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งาน

0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชเยนค่ะ
1: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระรายเนี่ยส่งผลให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพญาวิชเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะแต่ทั้งคณะทูตเนี่ยกลับไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
1: นะตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
1: งพระรายเลยครับ
0: ก็
1: เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาวิชเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
1: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: ค่ะ
1: ฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเนี่ยมานำเสนอสื่อท่าลาย
0: ค่ะ
1: มีการสาธิตการยิงปืนใหญ่นะฮะได้ส่งให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรทุรคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเนี่ยมาใช้งานวิชาเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1

0: 1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 40
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารของ aด้วย b นั่นคือ a หารด้วย b จะมีค่าเท่ากับ c เราจะเรียก a ว่าตัวตั้งเรียก b ว่าตัวหารและเรียก c ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้า a หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c นักเรียนจำได้ไหมคะ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร c คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c เมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่ง b ของเราก็คือตัวหารตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ 10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองจงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ27จะได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4 ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: -4 ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วยลบ17โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของลบ81หารด้วยลบ3นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของ
1: 72
0: ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ
1: ตัวห
0: าร แล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เ
0: ก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ
0: ์หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 357
0: ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของ -17 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 17
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
2: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณผลหารลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะของตัวตั้งคือ342แล้วค่าสมบูรณ์ของ342เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ342เท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ19เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: ม
0: ลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งและตัวหาร
0: เก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
3: -2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า -2 ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับ -2 นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264

0: ด้วย -11 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -24
0: เก่งมากค่ะ -24 นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วย -17 จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ112
0: หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: เก่งมากค่ะลบ5ต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วย -9 จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -3
0: -3 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่น

0: เองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เป็นลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์

0: คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับ

0: ั้ง111เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
1: ์
0: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ.2325เป
1: ็
0: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของพินดามณีได
1: ้วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
0: คือชื่อนั้นแบบเรียนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
1: ก็
0: คือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตเลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
1: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนัง
1: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket, try to get exactly 6 units of water in one bucket. All right? So you're provided with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All rightมาดูว่าน้องๆจากสาธิตวช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้ยโอ้นี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี
2: ้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Trianon โอ้นะฮะ
3: น่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีก
2: สัก2เซน
0: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ Alright เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where Alright so the following are the characteristics of which food Clue number 1It is rich in fiber and vitamin C. It can be eaten raw

0: ไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า
1: Cuz this game is what should we do
2: และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags The challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible.
3: นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะ
2: ๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape.
3: เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ
2: The results will be tested after both teams have completed their structures.
3: นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนน
1: โอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้น
3: และนี่อีกเพียบเลย
2: โอ้ย What should we do?
1: Well, that's the name of the game.
2: 3 minutes and countdown
0: เริ่มปุ๊บมออวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 time's up
3: ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่1วางเลยต่อไปถุงที่2อ้าวถุงทรายถุงที่3 the third bag please
1: ดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อย
2: โอเค your sixth bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน

0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมยูเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricity และข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: 1
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาสอนรับไปอีก3คะแนน Meanwhile the boys from ระยองวิทยาคม did not get any points from this gameไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะน้องๆระยองเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
2: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอคุณส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอมั้ยครับ
3: So we will give you a hug love you
4: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
5: Wow the bass here is so big and delicious the giant bass here in Phanom Sarakham district here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame
6: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham district because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms.This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
5: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job.And that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
6: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets.Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phanom Sarakham district bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B. Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C.They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D? They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. พร้อมนะ C U สาธิตวช.กดได้หนูจะตอบกันว่า
3: C They are raisedFor a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in size.
0: Your answer, C. Incorrect. Hit the cap. Ah, why ma?
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
0: D. Your answer. Correct.สาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับม 100คะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆ อยู่ไปชมกันต่อเลยครับ The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswins. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
2: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
0: 5 4 3 2 1 time's up
2: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2 อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2 อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
0: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
7: จับ
0: เอาแล้วสิ
8: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
3: Novak Djokovic.
0: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นนะจะเย็นนะโอ้ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hoursนะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะ
2: เวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับคั่งแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: พบการผจญสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลนี่นะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter นะเรียกได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

0: เราดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เปรี้ย
1: วไปมากเลยทีเดียวครับน้องเปรี้ยว
3: หนังใหญ่ It's from Indian and then they share

0: หนังตะลุง is different from หนังใหญ่หนังตะลุง we use only the shadow we cannot see who was playing it okay we play behind the scene for หนังตะลุง and หนังตะลุง is shared to the central region nowadays
1: แล้วมัน

0: And you have to smile too. Like a monkey.
1: สมมติหนูเป็นมังกี้อะลูกอ่า
0: Like this, okay?
2: โอ้โหถึงขั้นซีดเลยทีเดียว

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: รีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระบรมในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ so from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey.
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Toshikan, the bad guys, to fight with Suga.
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ได้ฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many heads.
5: Yes.
1: Many heads. It's one elephant but many heads.
7: Oh, one elephant, many heads.
8: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเกียวกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: มันจะล้ม

0: กค้างไว้ถ้าขวานำหน้า
1: ก็จะขวานำหน้า

เรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการแบกเหรียญเข้ามา

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช่ตุ๊ตู่นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊กตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
3: yeah hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call tutu and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Fish
5: eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุก
1: worm just like the worm
5: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: เลยอันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So are you ready to start?
5: Everybody,
6: ready?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
7: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
8: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
8: หน
4: ัง
8: ควายไม่ทำไมหน
4: าเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow skin.

0: ่วงแรปอัพ
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
2: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
3: น่ารัก
4: เล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
5: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะส่วนคราวนี้แหละฮะ
5: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
5: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
5: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
5: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
5: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริงไหม
5: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
5: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
4: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
6: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ใครแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
5: ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
7: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
5: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
5: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยมันน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
9: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
10: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h-o-u-r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour หรือ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ํา2ชิ้นล่ะครับ bikiniแฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับแล้วไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลเหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับ
คำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ so ถูกต้องแล้วครับ s e w ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนั่นนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า s e w นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป e w เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว e w ถ้าเป็น s e w ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น EW จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป๋านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอร์ชอช้างนะเชอร์ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ไรเดนนะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bittenby a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นั่นนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun

ก็คือฟันฟันแปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับฟันนี่ถึงจะแปลว่าตลกฟันก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นฟันแล้วก็ฟันนี่ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่าฟันหรือบางคนออกเสียงว่าฟูนะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็yeah funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟูนาเล่าเขาออกเสียงว่าฟิวเนอรัลดังนั้นครับอยากให้เรามีแค่เล่าต่อมคัพปี้สักนิดหนึ่งครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่าฟิวเนอรัลเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นฟิวเนอรัลไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อฟูนาเล่านะฮะดังนั้นครับฟิวเนอรัลก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ฟูนาเล่าแล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ฟูเอลนะครับเชื้อเพลิงก็ต้องเป็นฟิวเอลนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจนฟิวขาดที่จริงนะคำว่าฟิวมาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์วงหนึ่งครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaoticก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น CH จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับเรามาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับ
ถูกต้องฮะซีรัปซีรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซีรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซีรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซีรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซีรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น Lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับLyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับARD นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยา you come from Thailand นะ how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างแล้วฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 10:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Hey. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันแล้วครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
2: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิช

0: รูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่า
1: ผลไม
0: ้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะ fruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นนะชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
2: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJUICE juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
1: vegetable
0: very good vegetable นะคะ vegetables vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonadeแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์อันนี้เลมอนเนดลูก

นะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองpeach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your menuคำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลนึงนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำเราดูความครีเอทแล้วกันเนาะนะของคนนี้นะคะได้รางวัลครีเอทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรางวัลอันนี้ให้2อันนะคะส่วน2คนนี้ไม่ต้องเสียใจกันเลยมีขนมให้มีขนมอย่าเพิ่งมาถ่ายรูปก่อน

Can you hold this hand, please? Oh, sorry. Okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32

0: 3 2เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า3 2Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำคอฟฟี่ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีกวอเตอร์อะไรอีกออรเรนจ์จูสอะไรอีกมิลค์ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมน
0: ู
1: อาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is อันนี้นะ
0: This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now?
1: Yes. Yes.
0: พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีดีมากเลยลูกค้าลูกค้าจะตอบว่า Yes. I would like.
1: I
0: would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak steak and salad อยากกินอะไร
1: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
1: อ้าวของ
0: ของอะไร
1: ของกิน
4: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
1: Tea
0: right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: จ
0: ัง
2: หวะ
0: Would you like
2: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละแล้วก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
1: would you like
0: would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่นWould you like beef? แปลว่าจะกินบีฟไหม
1: ไม
0: ่
1: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or No
1: ขนมจ
0: ี
1: น
0: นุ๊ดเดียว
1: ขนมจีนขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเ โอเคลองนึกดูนะ Are you ready
4: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมโอเคคำแรกค่ะ

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

ึ่งให้เวลาแป๊บหนึ่ง

เขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8Number 8

ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread.Number seven, steak. Steak. Number eight, fried egg. Fried egg. Number nine, spaghetti. Spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. Salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้อยู่ขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chaitanyakamal My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before. Tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here. ไม่ใช่ที่นี่ Huh? Should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
2: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa! What is this?
3: It's a cow.
2: It's a cow.Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
2: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. เลี้ยวซ้าย Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ัสดีครับผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
2: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทํานาดํากับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดํากับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทํานาดํานะคะเป็นการทํานาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทํานาโยนนะคะเป็นการทําในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
2: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
2: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always ate it done because as a child I ate two
2: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
2: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อุ้ยอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
2: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready?Let's go!

0: เอาละครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่นังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการ

0: เพาะนะคะหรือว่าเพาะไก่ก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
1: โอ้โห
2: like 90 plus 20
1: that's a long time
0: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
1: Oh my God how are we going to throw
2: It's like bait
1: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันจะโยนได้ยังไงคร
0: ับไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
1: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Heart let's see who can throw it the farthest
2: okay
1: but let's watch พี่แตงกวา she's gonna teach us
0: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเราก็
1: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
2: บอมบ
1: ์ Let's do it together
0: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
2: ่ Oh my god
1: Watch me น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it 1 2 3 Oh
0: Wow
2: Oh I got some fall down
1: You did it 1 2 3
0: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องอาร์ตภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
2: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
1: Yeah, we could say like historical wisdom, local wisdom, original way. Let's try it. Are you ready?
2: Yep.
1: Let's go. Bye! It's slippery, man. Lin. Be careful.
2: Ah! it's like a muddy puddle.
1: Don't forget the rice. You forgot the rice.
2: I got one.
1: You got one? All right, you want some?
2: Yep.
1: There you go.
0: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
1: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
1: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
1: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
1: อย่างนี
3: ้
1: ครับ
3: ครับ
1: ลงในน้ํา
3: ครับ
0: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
1: โอเค
0: นี่แหละค่ะคือการทําน้ําแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
1: Did you hurt your back?
2: Yep.
1: โอ้อ่ะปีแตงกวาสบายมาก
0: สู้ๆนะคะ
1: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ดเราชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
2: farmer yes
1: อธิบายเพิ่มก็ได้ rice farmer
2: yep
1: ปีแตงกวาโอ้โหสนุกมากเหนื่อย
0: ไหมคะ
2: เหนื่อยหน่อยครับ
0: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
1: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
2: sticky rice
1: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
2: no
1: no rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
0: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
1: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
2: oh that's great
0: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
2: I think that's
1: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
2: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงกวาไม่เห็นมีบ้านเลยนะบ
1: ้
2: านด
1: ินไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
2: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
1: clay house
2: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
2: โอเคได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
3: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot
2: เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
3: โอเค
2: อี
3: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันนะครับ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
3: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
3: ภาษาอังกฤษ
2: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
3: you can use that too
2: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
3: It's okay
2: Okay whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired
3: Yes I just stomped a lot of rocks there
2: He's a little tired Oh yinIt's cold. เราพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
1: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
3: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
1: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง yeah. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลยเฮ้ยลงไปเลยค่ะ
2: Pour them in
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหนึ่งใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: ก้อน500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: เอาหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เอ๊ะโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day แล้ว
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้แข็ง
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
2: 1ส่วน 2ของตัวผมเลย
0: Wow. Alright, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้

0: เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
1: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ไง
2: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนด
1: ินOh the first one that we make we use for the glue
0: Oh แบบนี้หรือเปล่านะคร
2: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
1: I'm making a history first
2: อึ๊บไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
2: นะคะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
1: Where's the fang
0: This way
2: โอเคเลยค่ะมาเลยค่ะ
0: วางยังไง
2: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์ทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
2: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
1: ระวังนิ้วนะครับ
2: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
1: It's fun
0: This is fun
2: ใช่แล้ว
1: More glue
2: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
2: นี่ครับนี่ค่ะแล้วก็
0: เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
2: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
1: dangerous
0: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animalIt's very small.
2: Mosquito.
0: A mosquito. ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito. พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
1: จับมือ
0: Nice to meet you. Bad to meet you. Heart.
1: We're clean.
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย. How was today? Did you have fun?
1: Yeah, it was so fun, especially when I stumbled upon.
0: Yeah, สนุกมากนะครับ. เฉพาะที่ยำโคลนด้วย. โอ้โห สนุกมาก. So finally, Nong Hat, today, can you think of 3 words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
1: You have to eat rice all of the rice because it's hard to get. I have been tried it already. เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะ eat all of your food eat all of your rice ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
1: historical
0: คำนี้นะเป็นคำที่ดี historical หรือ local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
1: sufficient
0: is it sufficient or efficient
1: efficient
0: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
1: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya! ตี
1: Oh my god
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: We can call tomato like a tomaberry feeling like we don't eat vegetable we eat fruit and we can produce at the hottest place in Thailand This research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand because now the people need to consume the hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8, but with this technique we can produce up to 16. When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fresh tomato contains a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food.The process is, firstly, we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment, especially in Kanchanaburi, that is hottest place in the Thailand. And also, we establish the system that we call GrowBot system. GrowBot system is smart irrigation or precision farming, and they use the special signal from environment to control the irrigation for making the high sugar content tomato that needs some special signal. Mostly the normal tomato produced with using the irrigation, they use just maybe only timer and to check when it's suitable to irrigate water or fertilizer to the plant. But our system use another signal, for example, light, solar radiation, that is directly to control photosynthesis inside. Once the solar radiation is too high, it means like a sunny day, the system will irrigate a lot of water and nutrition.The benefit of the system is the first one is quality that we cannot produce. And the second one with this system that we can call it precision farming, it means we can decrease the amount of fertilizer and water. So it means we almost have no drainage to the environment or we didn't make any pollution for our earth. And we hope that in the future we can expand our experiment or our innovation for farmer, like smart farmer, to decrease the fertilizer, decrease the chemical, and decrease water that is now is very big problem in Thailand.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียน

0: รู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
1: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหร
0: ือ
1: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได
1: ้เอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนนี้27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู
0: ้
1: แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17-18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งเคียร์เสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: ไฟโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดี

0: เดินทาง
1: โอเค
0: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: ด้านสิ่งแวดล้อม
0: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
1: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
0: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
1: ้โอเค
0: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
0: ับใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
1: จังหวะชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
1: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นน่ะอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนถ้าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับเจ้าว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรเราก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: นะแล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ยอาต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ย
1: นะฮะ
0: ถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: ย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: ครับ
0: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1: ครับ
0: พอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
1: โอเค
0: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่อเปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องไปทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยย้อนถูกไหมย้อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแท้ตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: ราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภท1 2 3ทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนนึงซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยยังกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได้
0: ครับ

0: ป็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อยเออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: ตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนี้นะเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นนะเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ค
0: นที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้ยคนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเราเท่าไหร่เกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: เร
1: ื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate changeสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายตั้งที่ถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้วแล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คร
0: ับ แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟงานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนน่ะจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลา

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upbecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับ

วัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormหรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment นี่นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบเท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอ๋กำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๋จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledเชียงใหม่ by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down carTow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ A tugboat towing a barge A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทร

อินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นั่นนะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricaneยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือซูเปอร์ไทฟูนไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับประกอบกับลมตะวันออกนะครับได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับบริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางครับและตอนล่างของภาคตะวันออกครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมพื้นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยครับได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะสัญจรครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติแห่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: กับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยน้าตา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: เมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไป

0: เก่งอยู่แล้วนะ
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี
0: ่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีก DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
8: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
8: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
8: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียน

0: ต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ It is the first timeThat we try to use immune cells to kill cancer cells.
5: Cellular immunotherapy. It will be new treatment. So the idea is same as a drug, but this is a, what we call living drug. As you may know that.Cancer is the top killer for Thai people, and the standard treatment for cancer are surgery, radiotherapy, chemotherapy, and targeted therapy. These are effective for the early stage of cancer, but in the late stage or advanced, these treatments are not effective. So we need more or the new treatment, the novel treatment for the advancedor the late state of the cancer. And so that's why we are developing new treatment approach, which is cellular immunotherapy. So we are working on several kinds of cancer, but in the beginning, we focus on cholangiocarcinoma, which is common in the northeast of Thailand, and also hepatocellular carcinoma, or the liver cancer, which is also common in Thailand. The idea is that we use the patient's own cell, which is an immune cell. In fact, this immune cell in the patient body may have a less number or is not function properly. So we take immune cell out of the patients, and then we try to help this immune cell to grow up and train the immune cell or modify this immune cell to be more effective in killing the cancer cell. Then we expand the number of the cell. Then we infuse into the patients. This immune cell is mainly the T cell. We call the T cell or T lymphocyte.This cell will find the cancer cell in the body of the patients. It will be new treatment. So the idea is same as a drug, but this is a, what we call living drug.
4: In our institute, there are three platforms that we are trying to develop here. First one is we try to manipulate immune cell that we call dendritic cell, the cell that present the cancer antigen to the T cell, and then T cell you kill the cancer cell. So the first strategy that we use is we try to manipulate the dendritic cell that can differentiate by itself and can present specific antigen to the T cells. Once T cell recognize that antigen, T cell will become more clever, and then T cell can recognize

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะ Do you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ professor ของเราดูนะคะ Professor where is the library
1: The library is that way
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้
4: เขามาหลายรอบแล้วครับ
0: เขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer
4: E N G I N E E R
1: Your answer is correct. Good job.
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไมค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive
5: Expensive
1: Your answer is Correct! Good job!
0: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยครับมา shake it off อาสบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
8: M A C K
1: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
9: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is quality.
8: C-A-L-I-T-Y.

0: Q-U-A-L-I-T-Y.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q-U-A-L-I-T-Y.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: เจเจครับ
2: เจเจวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
3: G-A-R-D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is correct. Yay! Good job.
2: แล้วขึ้นไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: อ๋อคนทำสวน
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: ไบรท์ครับ
2: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is graph
4: R A L F
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graph is G R A P H
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
2: น้องใบพลัวอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 10ค่ะ
2: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is option
5: O F T I O N
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
2: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
6: ้พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is.Answer.
6: A-N-S-W-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
2: Yeah.Professor ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
7: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
8: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
2: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
8: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราเลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
2: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
9: พร้อม
8: แล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว

0: เราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
1: ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
1: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
1: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Food.
1: F double O D.
2: Cook.
1: C double O K.
2: Bar.
1: Pass.
2: Soup.
1: S O U P.
2: Waiter. Salad.
1: S A L A D.
2: Lunch.
1: L U N C H.
2: Chef.
1: C H E F.
2: Cashier.
1: C A S.H. Pass.
2: Appetizer.
1: Pass.
2: Bar. Bar.
1: Pass.
2: Waiter.
1: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
2: The correct way to spell bar is B A R
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
2: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is waitplus er so wait w a i t e r
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Back Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Doll.
3: D O L L.
2: Ball.
3: B O L L. B A L L.
2: Kite. Kite.
3: K I T E.
2: Yo yo.
3: Y O Y O.
2: Rubik.
3: Pass.
2: Robot.
3: R O B O T.
2: Jigsaw.
3: Pass.
2: Games.
3: G A M E.
2: Games.
3: G A M E S.
2: Teddy bear.
3: T I T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
2: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
2: it is spelled r u b i k
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้ yeah! สู้ตาย you can do it right
4: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
4: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร

0: electric
1: appliance
0: อะไรนะอะไรนะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
2: แล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ครับ
0: let's play spelling
3: We will start now. Iron.
1: I-R-O-N.
3: Plug.
1: P-L-U-G.
3: Dryer.
1: D-R-Y-E-R.
3: Radio.
1: R-A-D-I-O.
3: Lamp.
1: L-A-M-P.
3: Heater.
1: H-E-A-T-E-R.
3: Stereo.
1: Pass.
3: Monitor.
1: M-O-N-I-T-E-R.
3: Monitor.
1: M-O-N-I-T-O-R
3: Microwave
1: M-I-C-R-O-W-A-V-E
3: Refrigerator
1: R-E-F-R-I-D-E-R-T R-E-F
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
1: R-E-F-R-I-D-E-R-A-T-O-R
3: That is correct.
0: กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
2: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้เชิญน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ค่ะ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
0: ชอบอ่ะแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
3: We will start now. Sand.
5: S-A-N-D.
3: Wave.
5: W-A-V-E.
3: Shell.
5: S-H-E-L-L.
3: Bucket.
5: B-U-C-K-E-T.
3: Jet ski.
5: J-E-T-S-K-I.
3: Seaweed.
5: S-E-A-W-E-E-D.
3: Sunbath.
5: S-U-N-B-A-T-H.
3: Surfboard.
5: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
3: Surfboard.
5: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
3: Surfboard.
5: Pass.
3: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
5: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
3: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
2: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคค่ะ let's play spelling
3: We will start now. Bed.
1: B-E-D.
3: Pillow.
1: P-I-L-L-O-W.
3: Sheet.
1: Pass.
3: Lamp.
1: L-A-M-P.
3: Clock.
1: C-L-O-C-K.
3: Blanket.
1: B-L-A-N-K-E-T.
3: Bolster.
1: Pass.
3: Pajamas.
1: Pass.
3: Bunk bed.
1: B-U-N-K-B-E-D
3: Slippers
1: S-L-I-P-P-E-R

0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R-S.
0: Sheet.
1: C-H-E.
0: Sheet.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet
0: sheet is spelled S-H-E-E-T
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
3: 17,500 บาท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2เช้าๆแบบนี้นะคะมาเจอด้วยกันกับวาวนะคะวันนี้วาวก็จะพาทุกคนมาออกกำลังกายกันเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันที่6แล้วนะเดี๋ยววาวจะพาทุกคนมายืดเหยียดผ่อนคลายกันนิดนึงเพราะระหว่าง5วันที่ผ่านมานะเราก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดหลักๆกันมาค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับน้องตังเหมือนเดิมนะคะตังยิ้มเลยวันนี้พอพี่บอกว่าวันนี้จะเบาขึ้นไหมคะวันนี้จะเป็นเรื่องของแกนกลางลำตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท่าของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากท่าแรกเลยนะเป็นท่าฝึกแกนกลางลำตัวนะคะเดี๋ยวตังทำท่าแพลงกันก่อนแกนกลางลำตัวเนี่ยคือกล้ามเนื้อตรงไหนคือกล้ามเนื้อที่อยู่ล้อมรอบกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอยู่ในโพซิชันแพลงนะวันนี้จะเลือกใช้เป็นแบบไฮแพลงนะคะไฮแพลงก็คือเราจะเหยียดแขนนั่นเองนะอ่ะวางลองเหยียดขาไปข้างหลังก่อนยกเข่าขึ้นเกรงท้องนะคะพอเราอยู่ในท่านี้แล้วเรียบร้อยนะเราวางเข่าลงนะคะจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะช่วงสะโพกเนี่ยจะอยู่ล้ำมาข้างหน้าหัวเข่าจะอยู่ข้างหลังแล้วเรากางเข่าออกอีกเล็กน้อยเพื่อความมั่นคงนะคะเกรงท้องขึ้นมาเหมือนกับแพลงตามปกติเลยนะคะเราจะไม่ให้สะบักจมนะออกแรงดันจากสันมือให้สะบักเราโก่งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเกรงท้องเอาไว้พอเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงมืออยู่ที่เดิมนะพอพร้อมแล้วนะคะเราจะยกมือขึ้นมาแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามตั้งยกขึ้นมามันจะเกรงท้องเยอะขึ้นกว่าแพลงปกติมากๆนะคะใครไม่ไหวกางเข่ากว้างขึ้นอีกนะมาสลับข้างกัน12ทีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆระหว่างที่ทำนะต้องเกรงท้องเอาไว้ตลอดเลยนะคะพยายามให้สะโพกสายน้อยที่สุดโอเคพอก่อนอันนี้เป็นเซตบอมๆประมาณนี้นะคะที่เราต้องเกรงท้องเอาไว้นะคะส่วนท่าที่2ของเรานะคะเราจะทำท่าลัดเชียนทวิสต์นะเป็นแกนกลางด้านข้างนะคะทำลัดเชียนทวิสต์กันก่อนนะเริ่มจากนะคะเราจะนั่งเอนตัวไปด้านหลังนะคะตอนที่เรานั่งเอนตัวไปด้านหลังเนี่ยเราจะเอนจนถึงเราเกรงท้องเอาไว้นะแล้วเอามือประสานกัน

0: เอาไว้นะคะเราจะพลิกหน้าอกไปด้านซ้ายและขวาพลิกหน้าอกไปซ้ายและขวาถามว่าเอนเท่าไหนเอนจนเรารู้สึกว่าเราต้องเกรงท้องเอาไว้ถ้าคนบางคนอยู่อย่างนี้มันอาจจะเบาไปนะคะหรือถ้าเอนมากไปเราก็จะคุมไม่ได้นะพยายามหาจุดที่ทุกคนเอนแล้วเรายังคุมได้ใครรู้สึกว่ามันง่ายยกขาขึ้นมาเกรงเอาไว้ค้างเอาไว้แล้วเราทวิสต์ตัวใครทำแล้วตัวสายไปหมาวางต้นเท้าลงได้นะคะเราจะทำท่านี้การอีกประมาณ12ทีนะหรือถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะคะท่าต่อมานะคะจะทำท่าเป็นเรื่องของการทำสปายโมบิลิตี้นะคะหรือว่าเรื่องของการขยับกระดูกสันหลังนะเพราะหลายๆคนเนี่ยมีการนั่งนานเนาะนั่งทำงานนานหรือว่าอยู่ในท่าบางท่าที่เราทำให้กล้ามเนื้อเราตึงไปหมดเลยท่านี้จะช่วยได้มากเลยนะคะเริ่มจากการนอนตะแคงข้างลงมาเลยค่ะเริ่มจากตะแคงข้างนะงอเข่าเอาไว้งอเข่าเอาไว้ให้พี่หวังโอเคนะคะแล้วเราจะเอามือสองข้างประกบกันเอาไว้นะถ้าเริ่มต้นนะคะที่เราจะเซตอัพนะเข่าอยู่ประกบกันต้นเท้าข้อเท้าอยู่ประกบกันนะคะมือข้อมือหัวไหล่อยู่ในแนวนี้ประกบกันแล้วเราก็จะนอนให้หลังเราตรงแบบนี้นะคะตอนที่เราจะเริ่มทำนะเราจะเปิดมือข้ามศีรษะตัวเองไปวางไว้ที่พื้นฝั่งตรงข้ามค่ะป้ายแบบนี้อ่ะแล้วก็กลับมาใหม่แบบที่เดิมท่าเหมือนจะง่ายๆแต่เดี๋ยวตอนเราลองทำนะคะบางคนอาจจะไปได้แค่แบบแทบจะไม่ถึงพื้นเลยนะใครที่ไปไหวนะคะพยายามเปิดให้หัวไหล่เราไปแตะพื้นตรงข้ามเลยอ่ะตั้งทำอีก3รอบค่ะตอนที่ทำนะคะพยายามขยับเข่าตรงนี้ให้น้อยๆนะอ่ะมากลับมาที่เดิมช้าๆแล้วตอนที่ทำพยายามประสานกับลมหายใจของเราไปตึงๆไหมอันนี้น้องตึงนะเพราะอันนี้ว่าต้องยึดขาไว้ให้กล้ามเนื้อที่เราจะใช้ทำการทวิสต์หรือบิดนะคะคือกล้ามเนื้อหลังนะคะเราจะค่อยเปิดตัวไปทวิสต์พาลมหายใจไปแล้วก็ทวิสต์อีกทีนึงเอาตัวกลับมาแบบนี้นะคะข้างละ5ทีแล้วเราก็จะสลับข้างนะโอเคค่ะท่าต่อมาท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นเรื่องของขยับกระดูกสันหลังเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งจะเป็นท่าแคทคาวอะท่าแคทคาวนะเริ่มจากการที่เราทำมาอยู่ในท่าออโฟนะคะคือเราจะให้หัวเข่าสองข้างฟันกว้างเท่าช่วงสะโพกนะเข่าอยู่ใต้สะโพกพอดีข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงหน้าอกนะคะใครจะจิกปลายเท้าแบบนี้ก็ได้หรือใครจะวางปลายเท้าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วเราจะโกงหลังขึ้นตั้งโกงหลังขึ้นให้พี่ทำหลังโกงสูงที่สุดแล้วก็ปล่อยตัวลงมาทำหลังอ่อนที่สุดเลยยืดหน้าอกไว้กลับไปใหม่โกงหลังขึ้นสูงที่สุดแล้วก็แอนหลังลงมากที่สุดเงยหน้าขึ้นพี่ว่าขออีกรอบหนึ่งโกงหลังขึ้นสูงที่สุดเลยเก็บมาถึงก้นเลยค่อยๆไล่ไปตั้งแต่หลังล่างหลังกลางหลังช่วงบนนะคะแล้วก็แอนหลังลงมาเปิดหน้าอกขึ้นตั้งแต่ไล่ใหม่สปายตั้งแต่ช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆขยับตัวไปเรื่อยๆแบบนี้10ครั้งทาตามลมหายใจไปไม่ต้องรีบนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกนะฝึกแกนการกันก่อนนะคะแพลงแท็บนะคะเดี๋ยวตังทำแบบวางเข่าพี่วาจะทำแบบยกเข่านะคะใครไหวยกเข่าทำไปพร้อมด้วยกันกับวาวเลยนะเริ่มจากเซตอัพเหมือนกันทั้ง2คนเลยเหยียดขาออกมาเป็นไฮพลังเก็บก้นเกรงท้องนะคะพอพร้อมแล้วตังวางเข่านะเขเกรงท้องเอาไว้นะคะใครถ้าทำแบบวาวนะกางขาให้กว้างขึ้นได้นะคะเพื่อความมั่นคงนะเราจะทำโชลเดอร์แท็บกัน12ทีไปค่ะลุยค่ะ1 2เกรงท้องไว้นะ3 4พยายามทำให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะเกรงท้องไว้7แล้วป่ะ8มา9 10อีก2ที11สิบสองโอเควางเข่าลงค่ะเกรงท้องไว้เยอะๆพยายามให้ตัวเบี้ยวหน่อยที่สุดนะมาต่อกันท่าที่สองลัทเชียนทวิสต์ค่ะมาพี่ว่าจะทำแบบยกเข่าตังทำแบบวางต้นเท้านะวางต้นเท้านะโอเคนะคะเริ่มจากท่านี้ก่อนนะเอนตัวมาข้างหลังนะคะเอนจะรู้สึกว่าเกรงท้องนะใครไหวไปต่อด้วยกันกับวาวยกต้นเท้าขึ้นมาแบบนี้ลอยเหนือพื้นนิ่งที่สุดมือประสานกันเอาไว้ถ้าใครไม่ไหววางต้นเท้าเอาไว้อ่ะปลายบิด1 2ขอ20ทีค่ะ3 4 5 6ช้าๆเกรงท้องเกรงท้องบิดหน้าอกเท่าไหร่แล้ว
1: 12
0: 13 14 15เกรงไว้16นิดเดียว17 18 19และ20โอ้

0: คค่ะเกร็งท้องเยอะๆและอย่าใช้เฉพาะศอกนะบิดออกไปนะอ่ะมาท่าต่อมาเราจะทำสปายโมบิลิตี้นะคะนอนตะแคงข้างเลยด้านไหนดีหันจากด้านนี้ก่อนเนาะเหมือนกันนะคะเราเซตอัพนะเอาเข่าชิดกันไว้ข้อเท้าอยู่ด้วยกันนะคะข้อมือประกบกันเอาไว้ใครรู้สึกไม่สบายคอหาอะไรรองคอได้นะคะพอพร้อมแล้วเอาไปพร้อมกันนะต่างเปิดมือง้ายมาข้างหลังจนสุดเลย1 5ทีนะคะ2ช้าช้านะช้าช้าช้าช้าค่อยค่อยปลายเปิดช้าช้าช้าช้าช้าช้าปิดให้สุด3เปิดมาค่อยๆบิดทวิสต์มาใครลงไม่สุดไม่เป็นไรเลยไปให้ได้มากที่สุดนะคะกลับมาอ่ะพลิกด้านตรงข้ามอีกฝั่งใครไม่สุดเจ็บมากไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะพยายามพาลมหายใจไปกับท่านะ1 2 3ไปค่อยๆช้าๆเปิดปากหนึ่งค่ะกลับมาใครไหวเราจะพยายามพลิกให้หัวไหล่มาแตะเลยใครไม่แตะไม่เป็นไรอาจจะแตะได้แต่มือนะก็ไม่เป็นไรนะหรือใครไม่ถึงพื้นเลยก็ไม่เป็นไรเช่นกันเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆวันละนิดนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะดีขึ้นเองเรื่องของการยืดเหยียดอีกทีนึงเนาะตังเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้มาแล้วกลับมาค่ะเอามาอีกท่าหนึ่งนะคะของ Spine Mobility นะคะเราจะมาอยู่ในท่า All Four นะ All Four คือท่าประมาณนี้นะคะเซตอัพนะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกพอดีข้อมือข้อศอกอะไรในแนวเดียวกันพร้อมแล้วเราจะโก่งหลังขึ้นนะ10ทีนะคะป่ายโก่งหลังสูงที่สุดเลยและแอ่นหลังขึ้นเงยหน้าขึ้นแอ่นหลังให้มากที่สุดกลับไปโก่งขึ้นมาอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะคะค่อยๆไปโกงหลังให้มากที่สุดแอบสั่งขึ้นหายใจสบายๆนะคะโกงหลังขึ้นเก็บมาถึงก้นเลยนะ
1: แล้วเปิดตัวเปิดหน้าอกขึ้นขอสุดทีนะคะค่อยๆไปห้าแล้วไหมสตาร์ห้าห้าแล้วเนาะโอเคนะคะค่อยๆไล่ความรู้สึก
0: กระดูกสันหลังช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างเนาะแล้วก็แอนมาค่อยๆไล่ทีละข้ออีกสามทีมาแอนขึ้นเดี๋ยวให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันไว้นะคะ
1: อีก2ทีนะคะทางบ้านแทนไปเรื่อยๆ
0: พร้อมกับวาวนะอีกนิด
1: เดียวขยับกระดูกสันหลังกันนิดนึงอีกทีนึงเนาะตังเนาะ
0: ค่ะโกงขึ้นมาให้มากที่สุดเลย
1: แล้วอ่อนหลังเลยนะคะพักกันแป๊บหนึ่งนั่นคือเซตที่1ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบช้าๆและโฟกัสนิดหนึ่งพักจิบน้ำหายใจหายคอกันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากันที่เซตที่2ค่ะพักกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สตังบอกไหนบอกว่าเบาโอเคมาเซตที่2กันเริ่มจากท่าแพลงแท็บนะคะแพลงแท็บนะมาเป็นไฮแพลงกันก่อนแพลงนะวาวทวนนะคะเก็บก้นเกรงท้องนะถ้าใครไหวยกเข่าแบบมีค้างไว้ใครไม่ไหววางเข่าลงแบบตังนะโอเคค่ะใครไหวยกเข่าขึ้นแบบวาวขากว้างนิดนึงเราจะทั้งแท็บกันทั้งหมด12ทีค่ะพร้อมนะคะ
2: หัวขาท่าแบบท่าเนี้ยค่ะเราเอาขาค่อยอย่างง
1: ี้ได้เน้นว่าขอให้เกรงท้องตัวนิ่งที่สุดนะดันสะโพกขึ้นมาข้างหลังที่เรานิดนึงเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงโอเคเกรงสะดือติดหลังไว้นะอ๋อนั่นแหละโอเคพร้อมนะคะป่าย12ทีค่ะ1 2 3พยายามให้สะโพกไม่สายไปมาที่สุดนะคะ

0: อีกนิดเดียว8 9เกรงไว้นะ11อีกทีหนึ่งโอเคเอาละค่ะวางเข่าลงท่าต่อมาลัชเชียนทวิสต์นะคะแกนกลางลำตัวด้านข้างนะโอเคใครไหวยกขาขึ้นมาแบบว้าวใครไม่ไหววางส้นเท้าติดพื้นไว้เอนตัวมาประสานมือไว้ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทวิสต์บิดหน้าอกกันนะคะทั้งหมด20ทีนะทำทีละ10ก็ได้นะพร้อมนะคะป่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช้าลงช้าลง11 12ช้าลง13 14โฟกัสไว้16 17 18 19และ20โอเคไหมโอเคค่ะต่อมาท่าวินมิลนะคะที่เราจะเปิดมือกันนะท่านี้ใครเจ็บมากค่อยๆไปนะคะใครเจ็บมากค่อยๆไปนะเข่าอยู่ประกบกันข้อเท้าประกบกันมือประกบกันนะคะพร้อมแล้วเปิดมาช้าๆค่อยๆบิดไปข้างละ5ทีค่ะช้าๆได้เลยนะค่อยๆเปิดมือออกบิดให้มากที่สุดเอาแบบไม่เจ็บนะคะใครเจ็บมากได้เท่าไหนเท่านั้นเลยนะใครตึงมากค่อยๆทำไป3นะคะค่อยๆบิดกลับมาช้าๆนะคะใครไปไม่ถึงไม่เป็นไรเลยร่างกายของเรารู้ดีที่สุดนะคะเอาแบบสบายๆให้เราไม่เจ็บนะอีกทีนึงใช่ไหมคะสัง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่อยๆเปิดมานะคะช้าๆค่อยๆบิดหลังใครไหวเอามือแตะเอาไหล่แตะเอาแขนวางกลับมาดีมากค่ะสลับมาอีกด้านหนึ่งเหยียดแขนออกไปนะคะประกบเข่าเอาไว้นอนสบายๆพร้อมแล้วค่อยๆยกมือขึ้นเปิดวาดมือออกมาทวิสต์หลังบิดมาค่อยๆ คลายออกค่อยๆกลับไปทำช้าๆนะท่านี้นะคะห้ามใช้แรงเหวี่ยงห้ามใช้การฝืนมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้นะค่อยๆกลับมาช้าๆนะคะค่อยๆเปิดมือบิดหลังตาค่อยๆบิดทีลองสังเกตดูซิว่าเซตที่2นี้เราทำได้มากขึ้นกว่าเซตแรกแล้วหรือเปล่านะบางคนก็จะรู้สึกมากขึ้นนิดหน่อยค่อยๆบิดไม่ต้องฝืนนะคะถ้าใครเจ็บมากจนต้องกลั้นลมหายใจแสดงว่าเยอะไปนะบางคนอาจจะมาสุดได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะใครไปได้สุดก็ไปสุดเลยไม่สุดไม่เป็นไรครบไหมคะ
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วนะคะโอเคค่อยๆยันตัวลุกขึ้นระวังมึนศีรษะนะระวังนะคะเข่าอยู่ใต้ช่วงสะโพกนะคะหมายอยู่ในท่าออโฟข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันใครจะจิกปลายเท้าก็ได้ใครจะวางหลังเท้าไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสบายเลยพร้อมแล้วเราจะโก่งหลังขึ้นข้างบนนะ1 2 3ไปพร้อมกันค่ะทุกคนโก่งหลังให้สูงที่สุดแล้วก็แอ่นหลังลงมาเปิดหน้าอกดันตัวเองขึ้นค่อยๆโก่งไล่ความรู้สึกไปตั้งแต่กระดูกก้นหลังล่างหลังกลางช่วงบนคอแอ่นลงค่อยๆไล่ไปทีละข้อทีละข้อไปไม่ต้องรีบเลยนะคะค่อยๆตามจังหวะของตัวเองไปยังไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะใครหายใจเข้าท่าไหนออกท่าไหนได้เลยเราเน้นผ่อนคลายค่อยๆคืนให้กระดูกสันหลังค่อยๆขยับไปเรื่อยๆช้าๆ
2: เท่าไหร่แล้วคะสร้าง
0: หลังจากพี่ปะ
1: จำไม่ได้
0: พี่ว่า6ทีนะ
1: อาหกนะคะ
0: ไปขึ้นครั้งที่7นะคะค่อยๆแอบขึ้นทางด้านถ้าเราทำกัน10ทีนะเร็วกว่าวาวได้เลยนะคะตามที่รู้สึกสบายได้เลยแต่อย่าเร็วจน

0: ให้กระโดดสันหลังค่อยๆยืดเหยียดให้มากที่สุดเท่าไหร่อ่ะ
1: 9
0: ขออีกทีทุกคนค่อยๆโก่งให้มากที่สุดเหยียดออกไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็แอนหลังลงมา
1: พักกันแป๊บนึงเหมือนจะสบายแต่ว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเหลืออีก1เซตด้วยกันค่ะผ่านไปแล้ว2เซตนะคะเราเหลืออีกเซตนึงเดี๋ยวเรามายืดเหยียดด้วยกันอีกเซตนึงนะมาค่ะเริ่มค่ะฝึกแกนกลางลำตัวกันก่อนนะท่าแพลงค์แท็บนะคะเหมือนเดิมค่ะกว้างไว้ขยับชาเลนจ์รอบนี้ทำแบบวาวเลยยกเข่าขึ้นนะคะแต่ว่าสร้างวางเข่านะเกวนท้องนะคะ12ทีนะคะพร้อม1 2 3ไปด้วยกันค่ะ1 2เต็งไว้ตัวนิ่ง3 4 5 6 7 8เต็งไว้ก่อนนะ
2: 9
1: 10นิดเดียว
2: 11 12
1: โอเคเยี่ยมมากค่ะมาลัชเชียนทวิสต์กันค่ะนิดเดียวนิดเดียวฝึกแกนกลางลำตัวฝึกท้องนิดนึงใครอยากท้องสวยๆนะคะใครไหวมาชาเลนจ์รอบนี้ยกขาขึ้นแบบว้าวนะคะไม่ไหวแบบตังได้เลยช้าๆโฟกัสไม่เหวี่ยงตัวไป20ที1 2 3 4 5บิดหน้าอกไปนะคะพยายามให้ขานิ่งๆ10ย่าง11 12 13 14 15 16นิดเดียว17 18 19และ20ค่ะวางเท้าลงอ่ะมาทำท่าวินมิลเปิดมือท่านมากๆเลยใครที่นั่งทำงานนานๆนะใครรู้สึกว่าตึงหน้าอกตึงหัวไหล่ปวดคอบ่าไหล่นะคะท่านี้ช่วยหมดเลยนะมือประกบกันเอาไว้นะคะเข่าประกบกันข้อเท้าประกบกันพร้อมแล้วพายมือเปิดขึ้นมาค่อยๆเอามาแตะแล้วกลับไปค่ะช้าๆเลยท่านี้นะคะที่ว่าบอกว่าใครปวดคอบ่าไหล่นะจริงๆมันค่อยๆยืดตั้งแต่ช่วงหลังด้านล่างจ้ะใครที่นั่งทำงานนานๆใครที่รู้สึกว่าปวดเอวปวดสะโพกท่านี้ช่วยหมดเลยอีก2ทีนะคะค่อยๆเปิดทวิสต์มาเหมือนเดิมเราไม่บิดไปจนเราเจ็บนะทำสบายๆและอีกทีหนึ่งใครที่เปิดไปไม่ถึงพื้นมือแตะไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะเท่าที่เราได้แล้วก็กลับมาครบเนาะสตางเนาะ
2: ครบค่ะ
1: โอเคสลับมาอีกด้านนึงค่ะค่ะเอาล่ะมือประกบกันเข่าประกบกันนะคะพร้อมแล้วเปิดมือขึ้นมาค่อยๆบิดตัวลงสองข้างนะความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราตึงไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นไรค่อยๆบีดนะใครจังหวะไม่เท่ากับวาวกับสตางค์ไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆทำตามของตัวเองได้เลยก็ขอข้างละ5ทีตอนนี้ไป3แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: มาค่อยๆเปิดครั้งที่4ค่อยๆทวิสต์ตัวปิดออกนะคะค่อยๆให้เวลากล้ามเนื้อเขาค่อยๆขยับเราจะปรับโพสเตอร์ปรับท่าทางของเรานะเราต้องยืดเหยียดด้วยนะโอเคนั่นคือ5ทีแล้วเอามาท่าสุดท้ายแคทคาวสตางค์ช่วยนับให้พี่ด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
1: พ
2: ี
1: ่พูดไปด้วยนะเอามาเซตอัพนะคะเข่ากางไว้เท่าช่วงสะโพกนะคะข้อมือข้อศอกข้อไหล่ในแนวเดียวกันพร้อมแล้วไปนะคะเริ่มจากโกงหลังกันก่อนค่ะสูงที่สุดเลยออกแรงดันจากฝ่ามือนะคะและค่อยๆขยับกระดูกสันหลังแอ่นลงเปิดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นค่อยๆขยับกลับมาท่านี้เราไปกันอย่างช้าๆความตึงของแต่ละคนอาจจะเป็นจุดที่ไม่เหมือนกันบางคนทำท่านี้อาจจะรู้สึกโอ้โหตึงหลังล่างมากบางคนตึงหน้าอกตึงไหล่นะคะตึงหลังช่วงบนเนาะแล้วแต่แต่ละคนเลยเราค่อยๆพากล้ามเนื้อขยับต่างๆถ้าพวกนี้นะคะเราสามารถทำได้จริงๆทำได้ทุกวันเลยให้กล้ามเนื้อให้กระดูกให้ข้อต่อได้มีการขยับค่อยๆผ่อนคลายไป
0: ตื่นมาทำช่วงเช้าแบบนี้เลยก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะทำ
1: ก่อนนอนนะคะกลับมาจากทำงานเนาะเราไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานมาทั้งวัน
0: มาขยับผ่อนคลายกันได้ช้าๆไม่ต้องรีบเนาะแล้วเราพาความรู้สึกของเราไล่กระดูกทีละข้อต่อมาช่วงคอช่วงบนหลังกลางหลังล่างไปจนถึงก้นกบนะคะอีก3ทีค่อยๆขยับขึ้นแต่ลมเราหายใจไปด้วยกันช้าๆค่ะ
1: เท
0: ่
1: าไหร่แล้วนะ
2: 9
1: อีกทีนึงนะคะทุกคนมาโกงหลังให้สูงที่สุดเลย
0: ก้มศีรษะลงโกงหลังสูงสุดแล้วค่อยๆแอนตัวขึ้น
1: เปิดหน้าอกโอเคค่อยๆกลับมาตรงเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะยืดเหยียดกันนะแล้วก็มีการฝึกแกนกลางลำตัวกันเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะปรับรูปร่างปรับหุ่นปรับสุขภาพเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกด้านเลยไม่ใช่แค่จะลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่เราต้องคิดด้วยว่าทำยังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเนาะซึ่งโปรแกรมของเราในวันนี้นะคะก็มาถึงกันวันที่6แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7โปรแกรมจะเป็นยังไงกันบ้างพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่าง

ื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมเสื้อเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิติชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรคุณข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิติชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อรุ่นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัย

การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างร่ำทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดประจีนบุรีอำเภอเมืองประจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองประจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดประจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองประจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

ต่อจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานและเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculturepractice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลาการโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริณดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพิพิธวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัชนะสงครามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 300,000 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัดแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กุศลชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลาและเวลา 19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่งแก้ว

0: ส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
1: ปุ๊บโอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
1: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เอ้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันแรกเลยค่ะพอขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันครับ
0: หลักๆ ก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยดูดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่านอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดนั่นให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผัดลันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดลันให้ผัดลันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นแล้วก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: ถูกต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติดนะฮะอาการติดเราหมายความว่าติดไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติดละ นะฮะมีอาการรู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่างๆเจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
1: ช่วยได้ครับ
0: ก็เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
1: ใช่ครับมันเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
0: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
0: ค่ะ
1: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกาย พราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะ
1: เพราะจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดูแลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
0: ค่ะ
1: นะเพราะถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างก็เดี๋ยวก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
1: ผมว่าส่วนนึงเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
0: ี่
1: ยมีสารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็จะกินนะเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนนึงอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
0: ชีวิตคนเมือง
1: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษน
0: ะ
1: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ย

0: พวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก้พิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะแล้วทำให้เลือดลมไหลเวียนไหลเวียนช้า
1: ค
0: ่ะแล้วแก้พิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
1: ๆ
0: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าอะไรมันเป็นฆ่าเชื้อโร
1: ค
0: นะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้นะถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะในพวกของสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดเนี่ยเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งน
1: ะ
0: ไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมากๆก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีกระทบกระเทือนปอดพวกถ้าอวัยวะนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายอันนั้นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ค่ะไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เราต้องรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบเซลล์ประสาทมาระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผลัดลานอวัยวะทํางานมีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วกลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าได้ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนในฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุขเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้ก็มาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮะเซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระจับกระเฉียงก็จะผลัดดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้น
1: หล่อเลี้ยง
0: มากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดเราแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันพวกคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการกันเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ค่ะไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร
1: ์
0: ผลเสียตามมายังไง
1: ค
0: ่ะกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้ค่ะ
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเวียนช้าไหลเวียนไม่สม่ำเสมอไหลระเบียบพอเลือดไหลเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้

0: ทับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าเอาไว้ว่าทำงานไม่ดีแล้วกลไกของสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกันกรองระบบดูดน้ำพาถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยเนี่ย
1: ค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้านี่ตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะครับเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดจนแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปแล้วนะฮะใช่ไหมเพราะแน่ๆหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย อันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกลางมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอาวัยวะสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปานล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปานเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือเนี่ยต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานบนโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกเนี้ยก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปานให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปาน
0: ระบบของลมปานที่ว่าลมปานก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะครับ
0: มันมีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆต่างไปหน่วยงานสมาคมต่างๆเนี่ยไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็ถูกเชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสุดเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เดือนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกัน ศูนย์การแพทย์กัญจนาภิ

0: ษเศษมหิดล
1: ค
0: ่ะนะก็จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์การอันนี้เสร็จมาอยู่ตอนเนี่ยเขาให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี่มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน
1: ะ
0: เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วย
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยแนวหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือดไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือเคยจัดประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์การนั้นไม่ยอมให้ความสมสำคัญในบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยังมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามประสานนี่คือจริงๆผมเป็นคนแรกที่มา
1: เผยแพร่ประมาณ
0: ส
1: ิ
0: บกว
1: ่
0: าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมเคยไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: เ
0: ถ
1: อะ
0: ครับนั่นก็ประมาณสิบกว่าปีแล้ว
1: ส
0: ิบกว่าปี
1: เพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆนะแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานและวางถ้วยหลุนแต่เรื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนื่องกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากจะรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาในแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโ
1: ย
0: นไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะ
1: ฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกลุ่มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับเรามีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บแล้วเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่อาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายสบายแต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อเลือดเลื่อนลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักกระชายแรงมากนะหรือว่าทำหยุดต
1: ่
0: อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกแขนในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีเนี้ยเป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได
1: ้
0: จึงมีข้อแตกต่างจะมีส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปานแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do
1: แต่ไหนแต่ไรเราก็ดูตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in one bucket All right? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมอชอสีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
1: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมอชอจะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะ
2: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี
1: ้ All right ประมาณนี้นะ All right Let's go over to the ladies of Trianoโอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมอชอไปอีกสัก2เซน
0: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
1: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or WhereAll right, so the following are the characteristics of which food? Clue number one, it is rich in fiber and vitamin C. It can be eaten raw or cooked using various cooking methods. But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two, it belongsto the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today,It is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian brocco. เตรียมน้อมกดได้ครับ Your answer is
3: broccoli.
1: Correct. ซึ่งคือสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับThe current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ์
4: พี่เบาพี่เบาน้องสาวสวยไหม
2: สวยมากครับมาถึงพวกเรา
1: ไม่ได้พวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
5: walking is more beneficial to your health than you might ever think and right now I am at Siam Square and we are going to survey walkable city areas in Bangkok
6: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese,600 meters for the people in Hong Kong and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend and develop walkable urban spaces around the country.
5: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, help enhance interactions between strangers and of course help generate income for society.In Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changchun Street in Chiang Mai. These are great places for a stroll.
1: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C.A ranking of livable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? คำนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
7: B.
8: The answer is B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation and on foot.
1: Your answer, B!พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200ไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Because this game is What Should We Do และการทดลองนี้มีชื่อว่า Structures and Sandbags The challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าที่ได้ให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ The results will be tested after both teams have completed their structures นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown.
0: เริ่มปุ๊บมออวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's up ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆ2ทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่1วางเลยต่อไปถุงที่2อ้าวถุงทรายถุงนี้3 the third bag please โอ้นะฮะแลดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหน7นะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: Nine.
0: Your ninth bag. And moving. Okay. ได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or WhereWhat do the following statements describe? Clue number one, its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number two, it has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number three. It contains three isotopes. Protium, deuterium, and Ma Oh Yang Son, your answer on your first attempt is?
1: Hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติดเหมือนกันครับเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายๆเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricity และข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vithia Kom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆระยองเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
3: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอคุณส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอมั้ยครับ
4: So we will give you a hug. Love you.
5: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
6: Wow, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
7: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
6: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, And that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
7: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phnom Sarakham District bigger than the bass in other places? A, they are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B, unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D, they can be raised for a longer period due to favorable weather conditions? On that, C, you! สาธิตมช.กดได้หนูจะตอบเป็นว่า
4: C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in size.
0: Your answer, C! Incorrect! ผิดนะครับว่ามา
4: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
0: D, your answer. Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
2: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
0: 5 4 3 2 1 Time's up
2: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
0: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
3: จับ
0: เอาแล้วสิ
8: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเย้เพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
4: Novak Djokovic.
0: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเนี่ยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles grand slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is

the only player to have defeated Roger Federer in all the four Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมาชอเลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมอชอนะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค่ะ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
2: perfect
0: นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเรา

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reformed it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: บุรชมารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in thisNowadays, that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่คือของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and is this here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: yes
3: there is
1: are you ready
2: yeah หลวงพ่อครับหลวงพ่อจำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
5: Hanuman,
4: Hanuman is the monkey.
5: Oh, monkey.

0: This is a Param and Sukrit. This is a name of character.
1: Oh, okay.
0: This is a story.
2: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
3: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Tosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
2: พระราม
3: fight with พระราม
4: ได้ได้ฝัน
0: Hanuman with elephant Erawan.
5: Erawan is the elephant has many hair.
0: Yes.
5: It's one elephant but many hair.
4: Oh, one elephant, many hair.
6: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
7: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าว่าไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทินหอรณีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิครับ
6: มันจะล้ม
7: ยูช็อตแอนด์ยู

การเขาเรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการแบ่งเกมเข้ามา

0: And now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom. ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
5: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: จะทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตัวตอกไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know a hammer
1: yeah
3: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
6: Fish eggs.
3: Fish eggs.
6: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุกวั
1: ว just like the worm
6: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this here's only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องซิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
6: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
6: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
6: Everybody,
7: ready?
6: Are you ready?
7: Are you ready?
6: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
8: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
9: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
9: หน
4: ัง
9: ควายไม่ทำไมหน
4: าเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านเนี่ยมันจะผ่านยากกว่า
6: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cows.

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน
4: น้อย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นนี่มัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะคิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ไม่ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นด้วยตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h-o-u-r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour หรือ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ํา2ชิ้นล่ะครับไบกินี่แฮะเขาเรียกอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy

อยู่ดีก็กลายเป็นทริโลจีครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับโซถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเขาเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดนะครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ so ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew upนี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น EW นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ KNEW นะครับ KNE ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอะชอช้างนะเชอะ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bittenby a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับค
คำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกฟันก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นฟันแล้วก็ฟันนี่ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่าฟันหรือบางคนออกเสียงว่าฟูนะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อ yeah funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟูนาเล่าเขาออกเสียงว่าฟิวเนอรอลดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อมคัพปี้สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่าฟิวเนอรอลเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นฟิวเนอรอลไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อฟูนาเล่านะฮะดังนั้นครับฟิวเนอรอลก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ฟูนาเล่าแล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ฟูเอลเนี่ยนะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็นฟิวเอลนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจนฟิวขาดที่จริงนะคำว่าฟิวมาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นอะไรครับfuture ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้น

น้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเอ๊ะ I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงนี่นะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนด์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนด์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับ lyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นั่นนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนั่นนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าของฝรั่งหรือภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยyou come from Thailand อ่ะ how do you know again อ่ะสิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างแล้วฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand, because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre and probiotics to tackle AMR as well.Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause a resistance in a way. What we aim is that we collect the strain first, and then we

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber 1รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วงกลม3อันแล้วครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะ ต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
1: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
1: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปบานานา
1: ผลไม
0: ้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะ fruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนา ice cream สะกดอย่างนี้เลยค่ะ ice

0: ครีมนะคะไอศครีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตัว honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
1: คร
0: ับมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้นชิคเก้นแปลว่าอะไร
1: ไก
0: ่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumberภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
1: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
2: ไม
0: ่ไม่ชอบหร
2: อ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonadeน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนทแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนทตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากกิจกรรมต่อไปทุกคน ฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลนึงนะคะเอาทำไมซ่อนสวยเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนม

Can you social distance? Oh, sorry. Okay, among them. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนูโอเค

0: ID Kid แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น Kid เด็กๆนะคะเมนูของคะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน Main Dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ Dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละ1แค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้าง
1: เจอเพื่อนพนักง
0: านใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมน
0: ู
1: อาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะ
0: เจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะเราถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไร
1: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
1: ของ
0: อะไร
1: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะ

0: ดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีก
1: water
0: tea right water coffee อ่ะนะเออเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะWould you like?
2: Would you like some dessert?
0: ของหวานค่ะ dessert. Would you like some dessert? กินของหวานไหม Yes. I will have ice cream. อะไรได้อีก Ice cream. Chocolate. Cake. ของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
3: would you like
0: would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
3: ไม
0: ่
3: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or No ขนมจีนนุดเดิล
3: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
3: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

ลาให้เวลาแป๊บหนึ่ง

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ

ナンバーナイン。เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six breadNumber seven, steak, steak. Number eight, fried egg, fried egg. Number nine, spaghetti, spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon, salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกับที่ก่อนกับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: Hello guys, I'm Pinichai Tamsharikamol. My age is 10 and my nickname is Hart.
1: Excellent. Hart is 10 years old. น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
0: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
1: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
0: I have tried in the place like this but not this place
1: He's tried before tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ but not here ไม่ใช่ที่นี่ Should we try it here Should we walk around
0: Sure
1: All right ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go Come onWhoa! What is this?
0: It's a cow!
1: It's a cow! Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า? Is it real?
0: I think it's not. It's frozen.
1: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Hart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
0: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
1: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm.Oh no! We are at a junction. Junction แปลว่า
0: like a signpost.
1: Yeah.
0: Tells you where you're going.
1: That's right. A signpost มีป้ายด้วย
0: Yeah.
1: ทำนายน Which way should we go?
0: I think this way.
1: Let's go this way. Turn left. Eep. The other side. Here we go. So today we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
0: Yes, I ever do.
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ผม
2: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
2: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
0: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
2: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
2: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
0: I always eat it done because as a child I ate two
1: You eat two bowls?
0: But sometimes three.
1: Can we show the camera your belly?
0: Pew, pew, pew, pew.
1: พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
2: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
1: ถอดเลยใช่ไหมครับ
2: อุ๊ยอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
0: Change clothes, switch clothes.
1: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready?Let's go!

0: เอาละครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: Like 90 plus 20.
0: That's a long time.
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my god, how are we going to throw?
1: It's like bait.
0: Throw, we're going to throw the rice? มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันแล้วจะโยนได้ยังไงคร
2: ับไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow, okay, I want to try it too. อยากลองด้วย Heart, let's see who can throw it the farthest.
1: Okay.
0: But let's watch Pi Tengwa. She's going to teach us.
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่

0: ้ข้าวแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเราก็
2: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
3: บอม
1: Let's do it together
0: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
3: ่ Oh my god
1: Watch me น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it 1 2 3 Oh
0: Wow
3: Oh I got some fall down
1: You did it 1 2 3
0: ขนาดนายนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวหน่อยนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
3: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
1: Yeah, we could say like historical wisdom, local wisdom, original way. Let's try it. Are you ready?
3: Yep.
1: Let's go. Bye! It's slippery, มันลื่น. Be careful.
3: Ah! it's like a muddy puddle.
0: ด้วยนะคะ.
1: Don't forget the rice. You forgot the rice.
3: I got one.
1: You got one? All right, you want some?
3: Yep.
1: There you go.
0: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
4: จับตุ้มก้า
1: โอเค
4: มาทีละตุ้มทีละต้น
1: ครับ
4: แล้วเราก็จิ้มลง
1: ยกนิ้วต้อง
4: ครับ
1: อย่าง
4: น
1: ี
4: ้
1: ครับ
4: ครับ
1: ลงในน้ำ
4: ครับ
0: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
1: โอเค
0: นี่แหละค่ะคือการทำน้ำแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
1: Did you hurt your back?
3: Yep.
1: โอ้อ่ะปีแตงกวาสบายมาก
0: สู้ๆนะคะ
1: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
3: farmer yes
1: อธิบายเพิ่มก็ได้ rice farmer
3: yep
1: ปีแตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
0: ไหมคะ
3: เหนื่อยหน่อยครับ
0: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
1: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: sticky rice
1: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
3: no
1: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
0: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
1: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
3: oh that's great
0: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหจะทำได้ไง do you wanna know too
3: I think that's
1: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
0: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงว่าไม่เห็นมีบ้านเลยนะบ้านดิน
2: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
1: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
2: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
2: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
0: โอเคได้เลยครับ
2: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
1: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
2: พร้อมหรือยังคะ
1: โอเค
0: อี
1: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะคะ
2: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
2: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
1: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
2: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
1: you can use that too
0: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
1: It's okay
0: Okay whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired
1: Yes I just stomped a lot of rocks there
0: He's a little tired Oh ยินIt's cold แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
2: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
1: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
2: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง okay. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินอันนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
3: 5 blocks.
1: เฮงไปเลยค่ะ
3: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหนึ่งใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ100ปี
0: สุดยอดมาก
3: เอาหมดยัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยฮึบโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับ
0: ให้เป็นอาทิตย์โอ้
1: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
3: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
3: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้แข็ง
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
3: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
3: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
3: 1 ส้น 2 ของตัวผมเลย
0: Wow. Alright, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
3: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
3: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนด
3: ินโอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ครับใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
3: I'm making a history first
1: อึ๊บไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบพร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: นะคะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
3: Where's the fan
0: This way
1: โอเคไปค่ะมาเลยค่ะ
0: วางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์ทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
3: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะ าเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
3: It's fun
0: This is fun
1: ใช่แล้ว
3: More glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วเราก็
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
3: dangerous
0: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
3: จับมือ
0: Nice to meet you Bad to meet you
3: We're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
3: Yeah, it was so fun especially when I stumble clone
0: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก So finally, น้องฮาร์ท Today, can you think of 3 words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
3: You have to eat rice all of the rice because it's hard to get. I have been tried it already.
1: เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก So กินข้าวให้หมดนะ Eat all of your food. Eat all of your rice. ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
3: Historical
0: คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านเดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
3: sufficient
0: is it sufficient or efficient
3: efficient
0: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้องตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
1: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya! ดี
3: Oh my god
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
4: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนังแทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill share the bill split the bill split the bill หรือ pay separately pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill pleaseBill please ขอบินด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ X แบรนด์นี้ X แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ Xนักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration collaboration หรือสั้นๆก็ collab collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate collaborateนะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า internationalInternational เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: The members of the Wat Praput Weaving Group, Naratiwat Province, are enthusiastically weaving cotton fabric in harmony. Knowing that these fabrics will be used for making the Volunteer Spirit tote bag under the Chit Asa 904 Wabara project, under the royal patronage of His Majesty the King. For many decades, His Majesty the King has accompanied Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, in the capacity of her personal guard, to visit rural areas in the southern border provinces, especially areas under the patronage of the Royal Development Projects and the support foundation of Her Majesty Queen Sirikit. Cooperation in each of the communities, which provides harmonious support regardless of ethnicity or religion, reflects on the success and strength of the communities in accordance with His Majesty the King's royal aspirations.
1: รื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ 17 คนค่ะก็มาทําสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนํากันถ้าใครทําไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทําให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดําเสร็จแล้วเราก็มีงานทําได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: This close-knit Wat Praput community was successfully established when the villagers, who had mostly kept to themselves before, gradually joined the local weaving group that their majesties set up in 1976 to provide local people with a new source of supplementary income. In the past, local people wove textiles for domestic use only. This practice changed when His Majesty King Phumipon Adunyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, made a royal visit to the community and saw the woven fabric laid on the ground for their majesties to walk on.
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธมุสานี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่ 11 หลังจาก 11 หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น 50 กว่าตอนนี้มีอยู่ 80 กว่าคนยังที่ทออยู่
0: From that day on, their weaving and embroidery skills have increasingly been on display to the outside world. Love and strong bonds have emerged from collaborative handicraft making and have steadily built a strong community from the inside out. Piece by piece, each woven textile is passing the power of solidarity to the members of the Chit Asa 904 project, which His Majesty the King had launched to put great emphasis on working for the public good, putting the nation's interest before their own, and to establish a caring society that is readily apparent.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบจรกลิ่นสุวรรณนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม

0: ข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหรือ แล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: อ๋อตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนนี้27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่ว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17-18เราแค่อยากทำอะไรได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: โลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วย

0: บางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้ง
0: แต่ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดี
1: ม
0: ันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
1: จังหวะชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โ
1: ห
0: เท่าไหร
1: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างละแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก๊อปปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ยอาต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: ใ
0: ช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: ครับ
0: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1: ครับ
0: พอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรงทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต
1: ่อ
0: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่า ทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงเออสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเลยย้อนถูกไหมย้อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะเออมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได
1: ้
0: ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแท้ตามมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา
1: uh-huh.
0: ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วย uh-huh. ไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: ราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถานผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจกันขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่าแต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: ตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนี้นะเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นนะเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ค
0: นที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้ยคนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: เ
1: รื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายตั้งที่ถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: catch phrase ของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จําเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจําวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่งหนึ่งก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดเราเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: ุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
2: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
3: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
3: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
3: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจนกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: เยอะมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดป่ะแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สิงไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้อ๋อ
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17 18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งเคียร์เสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: โลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลายมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วย

0: างอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้ง
0: แต่ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดี
1: ม
0: ันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก
1: ็ชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
1: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างละเออแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะเออแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยเออแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก๊อปปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
1: อ
0: าต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางพิธีกรจ๋าๆที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: ใ
0: ช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งนึงที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงเช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรงทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต
1: ่อ
0: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยความสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่า ทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได
1: ้
0: แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงเออสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได
1: ้
0: ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่งและตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเราถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: เพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วก
0: ัน
1: จำไม่ได้ปีรายการเถื่อนทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจกันขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจบ
0: ครับ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก
1: อ
0: ย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจ
0: ตาม
1: สัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิงมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็งานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: แ
0: ล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: คนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วฮะในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่งหนึ่งก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ย
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับและสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมแล้วจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting

father now I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird get the worm the early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเลยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good

v i e w of the stage ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือกระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบเท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spot ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ A tugboat towing a barge. A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow.In tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา wow. เยอะมากเลย
2: เยอะมาก
0: ก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์นาโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์นาโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดี
1: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can'tpay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถั่วเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other

0: matters กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and another ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another tik tok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการคริสจ็อบส์กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, besides coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage? Beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
4: We have coffee, tea, or me.
3: Yeah.
4: Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
4: Yes.
2: What's chewy?
4: Chewy.
3: Huh?
4: Chewy?
3: Pick. Chewy, chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
4: น้ำผลไม้
3: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
4: จูส
3: สระอูครับจูส
4: จูสจูส we have coffee tea and juice
2: okay so how many teas do you have do you have anything else
4: We have some snack and dessert.
2: Huh? งูทะเลทราย
3: ฮะพี่
4: อะไรครับ
3: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
4: เขาบอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
3: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
4: ับไม่ใช่เหร
3: อของว่างต้องเรียกว่า snack สระแอดิ snack
4: อ๋อ snack
3: เออเป็นว่า snack กับคืองูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดี dessert ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
4: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
4: มาแล้วครับ
3: เพียครับอันแรกcurry puff
4: ก็ curry puff
3: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
4: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
3: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
4: มาแล้วครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are 6 other people in line ahead of us แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา

0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบียร์ใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋าภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
1: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ผู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: หูยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้นึงหายใจได้นึงก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so you know, I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่อุ้ยแล้วไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่ไหม ruler เน
0: ี่ย ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ่าอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็
1: คือใครนึกถึงลูฟต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงลูฟนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนซ์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันแหละซึ่งก็อยู่นี่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาว
4: คำรักของพี่นานหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาว
2: จักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุง
4: หากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสีย
2: จักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะใสและจะลุเอาของปี่ไป
4: หากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไป
2: ก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮิอาฮิยามกูปีรับและสะดุ้งตื่นเววา
4: ก็เลยฝาก

0: ไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ที่มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิงอ
2: ่ะ so sweet
3: and who was the artist of all this painting
2: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดน
4: ี้นานบัวพันค่ะ
2: นานบัวพัน is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: นี่เนาะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
7: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
6: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
7: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
6: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one anotherแปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
7: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
6: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
7: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
6: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
7: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning Vocab King
8: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
5: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
9: C-O-M-O-N.
5: Common.
9: C-O-M-M-O-N.
5: Correct. Good job.
10: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
8: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
5: Your word is confusing.
9: C O N F U S I N G.
5: Correct.
8: ยังมาต่อเลยค่ะ
5: Your word is evolution.
9: E V E L O T I O N.
5: Evolution.
9: E V E L U T I O N.
5: Evolution.
9: E V A L U T I O N.
5: Evolution.
9: E V O L U T I O N.
5: Correct. Great job.You came back.
8: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
5: Your next word is offensive.
9: O F F E N S I V E.
5: Correct. Great job.
8: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
5: Your word is excellent.
9: E X C E L L E N T.
5: Correct. Great job again.
8: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
5: Your word is sprinkler
9: S P R I N K L E R
5: Correct excellent
8: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
5: Your word is disappoint
9: D I S S A P O I N T
5: disappoint
9: D I S A P O I N T
5: disappoint
9: D-I-S-S-A-P-O-I-N-T
5: Disappoint
10: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
8: ลองแบบอื่นมั่ง
5: Disappoint
9: D-I-S-A-P-O-N-T
5: Disappoint
9: D-I-S-A-P-O
5: Oh! Great try! Close! Just one letter One letter D I S A P P O I N T a double P
8: มี P 2ตัวนะคะ
7: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
6: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
7: เอแล้ววันนี้จากรายการ Voice Cap King

0: เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
0: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
1: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่ามติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
0: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
1: ร่วมกันธรรมดาปกติ
0: uncommon เป็น adjective แปลว่า
1: ไม่ปกติ
0: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
1: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
3: โอ้โหมีแต่มาสเนี่ยเด็กโอ้มีคุณตัวคุณจิ๋ว
4: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะฮะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
2: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
4: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
2: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
4: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
2: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
4: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะบอกว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
2: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ย

0: ทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หารู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
2: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
2: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
1: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ
2: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
2: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆ น่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปต่อยการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
2: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: The shrimp production the eyestalk ablation technique is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation for the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without eyestalk ablation

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ก็มาหลายรอบแล้วคร
0: ับพอมาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนครับเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: ดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไบค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อเพราะมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังครับแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยครับมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is fashion.
7: F A S H I O N, fashion.
1: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah.
6: ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อเอมมี่ค่ะ
6: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
9: 8ขวบค่ะ
6: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling.
1: Your word is mask.
9: M A C K.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close.The correct way to spell mask is M A S K.
6: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
10: กุ๊กกิ๊กค่ะ
6: กี่ขวบแล้วคะ
10: 9ค่ะ
6: 9ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is quality.
10: C A L I T Y.
1: Incorrect. I'm so sorry.The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
6: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
11: JJ ครับ
6: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
11: พร้อมครับ
6: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
12: G A R D E N E R.
1: Okay, your answer is correct. Yeah. Good job.
6: ขึ้นไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
11: อ๋อคนทำสวน
6: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
13: ไบรท์ครับ
6: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
13: 9ขวบ
6: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is graph.
13: R A L F.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph.Is G R A P H.
6: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
14: ชื่อน้องใบพลูค่ะ

0: ใบพลูอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
1: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is option
1: O F T I O N
2: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O P T I O N
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
3: แตงโมค่ะ
0: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยว่าเขากีดกันให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
3: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is answer
3: A N S W E R
2: Your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากเพิ่มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
5: AON KO
4: AIN ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
6: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
8: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
8: 1 1แน่ใจเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
8: ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
8: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหาร เราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
8: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now food
8: f w o d
2: cook
8: c w o k
2: bar
8: pass
2: soup
8: S-O-U-P
2: Waiter
8: Pass
2: Salad
8: S-A-L-A-D
2: Lunch
8: L-U-N-C-H
2: Chef
8: C-H-E-F
2: Cashier
8: C-A-S-H Pass
2: Appetizer
8: Pass
2: Bar Bar
8: Pass.
2: Waiter.

0: วีดหมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is waitplus er so wait w a i t e r
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
2: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะคะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
2: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
2: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Doll.
2: D O L L.
1: Ball.
2: B O L L. B A L L.
1: Kite. Kite.
2: K I T E.
1: Yo yo.
2: Y O Y O.
1: Rubik.
2: Pass.
1: Robot.
2: R O B O T.
1: Jigsaw.
2: Pass.
1: Games.
2: G A M E.
1: Games.
2: G A M E S.
1: Teddy bear.
2: T I T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
1: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
1: it is spelled r u b i k
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ bike stop ได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้า cheerleader ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric
3: appliances
0: อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
1: we will start now iron
3: i r o n
1: plug
3: p l u g
1: dryer
3: d r y e r
1: radio
3: RADIO
1: Lamp
3: LAMP
1: Heater
3: HEATER
1: Stereo
3: Pass
1: Monitor
3: MONITER
1: Monitor
3: MONITOR
1: Microwave
3: MICROWAVE
1: Refrigerator
3: REFIDERTREF
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย okay. ต่อได้เลย
3: REFRIDERATOR
1: That is correct
0: สุดยอดมากเลยนะ Yeah โอ้โหกลับมาก่อนกลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะ ลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7เอาค่ะ
4: เอา6ครับ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
1: We will start now. Sand.
2: S-A-N-D.
1: Wave.
2: W-A-V-E.
1: Shell.
2: S-H-E-L-L.
1: Bucket.
2: B-U-C-K-E-T.
1: Jet ski.
2: J-E-T-S-K-I.
1: Seaweed.
2: S-E-A-W-E-E-D.
1: Sunbath.
2: S-U-N-B-A-T-H.
1: Surfboard.
2: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
2: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
2: Ha!
1: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
1: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
2: 7
0: หมายเลข
2: 7
0: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
2: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: We will start now. Bed.
2: B-E-D.
1: Pillow.
2: P-I-L-L-O-W.
1: Sheet.
2: Pass.
1: Lamp.
2: L-A-M-P.
1: Clock.
2: C-L-O-C-K.
1: Blanket.
2: B-L-A-N-K-E-T.
1: Bolster.
2: Pass.
1: Pajamas.
2: Pass.
1: Bunk bed.
2: B-U-N-K-B-E-D
1: Slippers
2: S-L-I-P-P-E-R
1: Slippers
2: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
1: Sheet
2: C-S-E
1: Sheet
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
1: Sheet is spelled S-H E E T
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
1: pajamas is spelled P A J A M A S
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้อง
5: ๆ 17,500 บาท
0: แล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
1: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around. Good morning. Bye-bye.
6: Phopan Panyab is a national project that the researcher here, we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning. How we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education. In Thai, we call it Jitta Panya. To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop called system thinking. The system thinking helps teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Phopan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
7: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้นั่นจะเยี่ยมมากมาก
6: The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those themes. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, their result by doing the laboratory, or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from listening, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think.That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand.We have many courses for now.
8: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอวันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: To Thai people, our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning something that we really do it by ourselves.Really experiment and experience with the real thing.
6: At least they know how to learn, so they can be are lifelong learners.

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการ

ก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดทุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอร์ไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอร์ไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอร์ไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอร์ไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอร์ไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดทุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดทุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

มานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลชูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติ

0: ที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็แล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของ innovative ครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากกองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอพวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดเนาะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟ

ลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแจมแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกงอนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม

สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 10:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือก

รายการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาวขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับหลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่านอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็เราจะเน้นว่าไปผัดดันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดดันให้ผัดดันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได
0: ้
1: เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นแล้วก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: คร
0: ับ
1: ครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่าง
0: ๆ
1: เจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติ อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ก็สามารถช่วยได้เหมือนก
1: ันช่วยได้ครับ
0: ก็เป็นโรคที่พาวเหมือนที่พาวบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
1: ั่
0: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
1: ก็พาวอยากทราบว่าเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
0: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
0: ค่ะ
1: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกาย พราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผลักดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็ทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
0: ี่
1: ยม
0: ี
1: สารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
0: ชีวิตคนเมือง
1: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษน
0: ะ
1: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
0: ่
1: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะแล้วทำให้เลือดลมไหลเวียนช้า
0: ค
1: ่ะแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
0: ๆ
1: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าอะไรมันเป็นฆ่าเชื้อโร
0: ค
1: นะฮะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับ
0: เ
1: พราะเนี่ยพวกของสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ย

0: ตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดนะเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
1: ่อ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกอีกสารพิษประเภทหนึ่งน
1: ะ
0: อีกสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะฮะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมาก
1: ๆ
0: ก็กระทบแล้วย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีกระทบกระเทือนปอดพบถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพนะ
1: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เราต้องว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผลัดลานอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าที่ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุขเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกในนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮะเซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระจับกระเฉยก็จะผลัดดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำเอาผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการใช่ไหมเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ไม่ขยับแต่นิ้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร
1: ์
0: ผลเสียตามมาอย่างไรกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะหลายเวียนช้าหลายเวียนไม่สม่ำเสมอหลายระเบียบพอเลือดหลายเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกรองกรองระบบดูดซึมถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากๆเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
1: ค่ะพระฤาษีอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่า2อย่างกันเลย จุดที่ฝ่าเท้าเนี่ย

0: ตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะฮะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถึงอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจ
1: ค่ะ
0: ถ้านวดจนแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปแล้วนะฮะใช่ไหมเพราะแน่ๆหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
1: อ
0: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกลางมันเชื่อมไปนะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะสัมพันธ์เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อืมค่ะแล้วคำว่าระบบลมปราณล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปราณเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตีในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆในงานบนโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะฮะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะ
0: ม
1: ัน
0: มีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆต่างหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็ถูกเชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เดือนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือ ดของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือดนี่มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วยวิธี
0: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือดไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็น ศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์นั้นไม่ลดละให้ความสมตามขันและบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยันมากทีเด
1: ีย
0: วนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่คร
1: ับจริงๆแล้วคือมีมันเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามผสานเนี่ยคือจริงๆผมเป็นคนแรกที่นำมาเผยแพร่ก
1: ็
0: ประมาณสิบกว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมเคยไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: นะ
0: ครับนั่นก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปี
1: เพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ยมีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานและวางถ้วยด้วยแต่เรื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใ
0: ช่แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจีนซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาในแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะฮะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกล
0: ุ่
1: มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับมันมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บแล้วเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายสบายแต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะพอมามันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะและมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำบัดหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักกระชายแดงมากมากนะหรือว่าทำจำหยุดต
1: ่
0: อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะในวิธีเนี้ยเป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได
1: ้
0: จึงมีข้อแตกต่าง

0: ส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3นี้ก็คือการกดจุดลมปานแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: The research project is the production of neo-female of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neo-female, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo-females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males, about 20, and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo-female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Strong Together ซีซั่นที่2นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันมาวันที่7แล้วครบ1สัปดาห์พอดีในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวาวก็จะพาทุกคนและน้องสตังนะคะมาออกกำลังกายกันแบบเบาๆหลังจากที่เราจัดเต็มมาแล้ว6วันนะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์ที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะมีติดบ้านอ่ะอาจจะไม่ทุกคนแหละและน่าจะเคยเห็นกันนั่นก็คือเจ้าลูกบอลแบบนี้นั่นเองนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าฟิตเนสบอลนะแล้วแต่เลยว่าเขาจะเรียกแบบไหนวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากเลยตอนแรกมันจะมาอยู่ในกล่องแล้วก็มาสูบลมจนเป็นลูกเท่านี
1: ้โดยการเป่าลม
0: มันมีเครื่องสูบอ่ะมันก็จะมีไซส์อยู่นะคะว่าจะความเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าลูกบอลที่มักจะมีอยู่ตามบ้านเนี่ยเราจะใช้ทำท่าอะไรได้บ้างเนาะจริงๆมันใช้ได้ทั้งท่ากันกลางลำตัวแล้วก็ยืดเหยียดได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะวันนี้จะแนะนำท่าที่เราปกติแล้วเนี่ยจะทำกับพื้นตามปกตินั่นคือท่าแผลงแต่จริงๆแล้วถ้าใครมีลูกบอลแบบนี้ล่ะเอามาฝึกขั้นที่ยากขึ้นได้บางคนแผลงเนี่ยทำได้ตามปกติและนานได้เป็นนาทีแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำนานต่อไปอ่ะเรามาเพิ่มขั้นที่มันยากขึ้นกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวลูกบอล นะคะหรือว่าฟิตบอลนี่นะคะเริ่มจากตั้งลูกบอลเอาไว้นะคะน้องตังลองเอาข้อศอกมาวางลงนะที่ลูกบอล นะคะวิธีทำแพลงนะคะจะเหมือนกับที่พื้นเลยนั่นคือเราจะจัดให้โพซิชันของหัวไหล่และข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเข่าจะไปด้านหลังเล็กน้อยเข่าจะไปด้านหลังเล็กน้อยนะเลื่อนตัวมา

0: สึกว่าเอ้ยมันง่ายเราสามารถตัวนิ่งนะคะไม่ได้จะล้มไม่ได้ขยับไปไหนนะเดี๋ยวเราจะทำแพลงเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะอ่ะนั่นคือเดี๋ยวเราจะวางลูกบอลเอาไว้แบบนี้นะคะจัดข้อมือข้อศอกให้อยู่ในแนวเดียวกันได้เลยอ่ะปล่อยลูกบอลให้พี่ได้เลยโอเคเราจะค้างเอาไว้แบบนี้นะคะโดยการยกเข่าขึ้นเนาะถ้าใครสามารถทำมาถึงเลเวลนี้ได้แล้วเรามีอันนึงนะคะที่จะช่วยเรื่องของสะบักมากๆเลยนั่นคือการที่เราดันลูกบอลไปข้างหน้าแล้วกลับมาเบาๆแค่นี้ตอนที่ทำสังเกตนะคะว่าตัววอร์มไม่ได้หย่อนลงแล้วก็ก้นไม่ได้โด่งนะเพราะฉะนั้นจัดระเบียบร่างกายตัวเองให้ดีก่อนเกรงท้องเอาไว้แล้วเราขยับมาข้างหน้าเล็กน้อยแค่นี้สัก10ทีหรือถ้าไม่ไหวเราค้างไว้ที่เดิมจะรู้สึกตัวเกรงๆสั่นๆเล็กน้อยนะให้เราฟิลแกนกลางลำตัวเอาไว้เกรงท้องเกรงก้นเอาไว้พอครบตามเวลาที่เรากำหนดอาจจะเริ่มจาก10วิ15วิ20 30วิแล้วแต่เลยนะคะว่าเราทำไหวที่เท่าไหนแล้วก็พักสัก1นาทีนะแล้วก็กลับไปทำใหม่แบบนี้3เซตเดี๋ยวลองเซตที่2ให้พี่ดูได้ไหมเอาแบบวางเข่าก่อนก็ได้นะคะ
1: เซตที่2เริ่ม
0: ทางบ้านนะคะถ้าใครไม่มีลูกบอลนะทำกับพื้นไปพร้อมกันได้นะคะเราฝึกแกนกลางลำตัวกันนะคะจัดหัวเข่ากางไว้เท่าช่วงสะโพกนะคะถ้าไหวแล้วสตางค์เลื่อนตัวมาข้างหน้าดีมากเกรงท้องไว้ขอ10วินาทีค่ะ10 9 8 7 6 5 4 32 1เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีขึ้นกว่าเซตแรกรู้สึกแบบท้องสั่นๆเลยไหม
1: รู้สึกเลยว่ามันขึ้นมาแล้ว5แพ็ค
0: ลองฝึกกันดูนะคะนี่ก็เป็น5แพลงบนลูกบอลนะใครที่ไม่มีลูกบอลก็ทำกับพื้นได้เริ่มค่อยๆทีละขั้นแบบนี้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันท่าที่2ที่เรายังคงใช้ลูกบอลนะคะท่านี้นะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวเหมือนกันค่ะแต่เราจะฝึกแบบไม่มีการทวิสต์หรือว่าการบิดตัวนะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเข่าแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าทอนิลลิ่งนะการใช้หัวเข่าที่ยืดตัวขึ้นนะคะวางเข่าไว้เกรงท้องเอาไว้แล้วเราจะใช้เจ้าลูกบอลนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่เราถือขึ้นมานะคะแล้วเราจะทวิสต์ตัวมาที่ด้านข้างซ้ายและขวามีข้อแม้ว่าจังหวะที่เราบิดตัวไปเนี่ยเราจะไม่หมุนสะโพกไปมาเราจะพยายามเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้แล้วเราจะค่อยๆบิดหน้าอกไปบิดหน้าอกไปซ้ายและขวาลองตัวนิ่งๆนะใครอยู่ที่ทางบ้านนะคะทำไปพร้อมกันนะคะตั้งลำตัวขึ้นมาตรงเกรงก้นนิดนึงเกรงท้องเอาไว้แล้วบิดมาด้านข้างค่ะไปกลับไปด้านนู้นพี่ว่าขอสัก4ทีมาบิดตัวนิ่งที่สุดเกรงท้องไว้ข้างสองข้างนะคะที่เราจะรู้สึกนะบิดกลับไปขออีกรอบนึงเกรงลำตัวไว้ให้มากที่สุดนะคะบิดมาโอเคได้ไหมฟิลได้ไหมฟิลได้อยู่นะโอเคได้อยู่
1: ได้ได้เช็คแล้วค่ะว่ามันขึ้นแท็กหรือยัง
0: ใช่ใช่เช็คเลยเหรอ
1: เช็คเลย
0: ไปสี่ทีขึ้นมาแล้วโอเคแสดงว่าเกรงได้อย่างถูกต้องนะคะท่านี้เนี่ยเราจะไม่ได้เกี่ยวกับแขนไม่ได้เกี่ยวกับการหมุนทวิสอะไรเลยนะเราใช้แกนกลางลำตัวนะในการบิดตัวไปนะคะซึ่งเป็นท่าพื้นฐานหลายๆท่าเลยในชีวิตประจำวันของเราพยายามฝึกแกนกลางแบบนี้กันนะเดี๋ยวพี่ว่าขออีกทีหนึ่งแต่รอบนี้ขอทำต่อเนื่องสัก10ทีไปไหม10ทีนะโอเคลุย
1: ที
0: 10ทีซ้ายนับ1ขวานับ2ก็ได้อ่ะมา
1: โอเคค่ะ
0: เกรงก้นไว้ยืดตัวตรงเกรงท้องเหมือนเราแพลงไว้อ่ะมาทวิสต์ค่ะไป
1: 1
0: ไปด้านนู้น2ทางบ้านทำไปพร้อมกันได้นะคะ
1: 3
0: ใครไม่มีลูกบอลใช้อะไรมาถือก็ได้หรือจะเป็นมือเปล่ายังได้เลยมาบิดมา
1: 5
0: ค่อยๆกลับมาทวิสต
1: ์6
0: ฟิลแกนกลางลำตัวฟิลท้องเราไว้7แล้วค่ะมา8อีกนิดเดียว9และทีสุดท้ายบิดมา
1: เท
0: ปโอ้ยเทปเกรงไหมเกรงไหมเกรงท้องนะใครที่ทำแล้วปวดหลังนะคะแสดงว่ามันอาจจะหนักไปนะหมายถึงว่าท่ามันยากไปอาจจะต้องทำน้อยกว่า10ทีหน่อยเนาะแต่ถ้าใครทำ10ทีแล้วได้สบายก็โอเคเลยพยายามโฟกัสเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้มีอีกท่าหนึ่งที่เอามาฝากตัวนี้ท่านี้เป็นท่ายืดเหยียดและหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย2ท่ามันแกนกลางหมดเลยเดี๋ยวมาท่าสุดท้ายเป็นท่ายืดเหยียดกันนะคะวิธีการยืดเหยียดโดยใช้ลูกบอลนะเริ่มจากเราจะวางเข่าเอาไว้เนาะวางมือไว้บนลูกบอลนะคะแล้วเราค่อยๆเดินมือไปเดินมือไปเดินมือไปแบบนี้แล้วเราเหมือนจะมุดศีรษะลงไปด้านล่างพยายามกดตัวลง
1: ยกสะโพกแบบนี้ไว้นะคะไม่ต้องเอาสะโพก

0: ึกกับส้นเท้านะแล้วเราค้างเอาไว้จะรู้สึกเลยว่ามีความผ่อนคลายสบายสบาย
1: ตรงกล้ามเนื้อด้านบนนะพวกรอยต่อตรงหัวไหล่นะคะตรงกล้ามเนื้อหน้าอกลองทำดูไหมเดินไปนะคะเวลาทำงานกับลูกบอลเนี่ยเราต้องทำให้มันมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเกรงท้องเอาไว้ตลอดก่อนที่เดินมือไปด้านหน้าไปโอเคดีมากเลยค่อยๆกดอันนี้ลงจนฟังรู้สึกว่าตึงสุดแล้วค้างเอาไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆเดินมือเอาลูกบอลกลับไปยกตัวเองขึ้นโอเคเขาไหวไหมได้อยู่เนาะค่อยๆยืดออกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากจะไปในแนวตรงแล้วนะคะเรายังสามารถไปในแนวด้านข้างได้ด้วยนะเดี๋ยวสตังค์น้องเดินมือแบบเมื่อกี้นะแต่ค่อยๆเหยียดมาทางด้านพี่หว่าวนะมาเดินมือมาได้เดินมือมาได้ยืดตัวมาเออนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกตรงนี้ไหมคะ
2: ค่ะ
1: โอเคค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 32 1โอเคค่อยๆไปอีกด้านนึงไหวไหมคะ
2: ไหว
1: เดินมือไปให้ลูกบอลเป็นตัวช่วยประคองเราแล้วเราจับลูกบอลเอาไว้แล้วเหยียดตัวออกโอเคค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เอาลูกบอลกลับมาตรงกลางค่ะดีมากค่อยๆไล่มือมาแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาโอเคไหวไหมพักกันก่อนค่ะประมาณนี้นะคะในการใช้การออกกำลังกายเลยยืดเหยียดกับลูกบอลจริงๆยังมีอีกหลากหลายท่ามากเลยหลายๆท่าเนี่ยบางทีมันมีคำอธิบายติดมากับอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะก็ค่อยฝึกกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่บอกลูกบอลมันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นท่าไหนที่ยากเกินไปนะคะอย่าเพิ่งใช้ลูกบอลถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆหรืออย่างน้อยนะเอาลูกบอลไปติดกับกำแพงไว้ก่อนลองฝึกให้มั่นใจท่านั้นก่อนถึงจะเริ่มทำแบบที่ไม่มีอะไรยึดเกาะแบบนี้นะ

0: ดัมเบลนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอุปกรณ์ออกกำลังกายที่หลายๆคนมีเอาไว้ติดบ้านค่ะแต่ก็มักจะมีคำถามว่าเราต้องใช้น้ำหนักเท่าไหนกี่คู่ดีจะหนักจะเบาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าจะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะเริ่มจากแรกเลยเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วยังไม่ต้องมีดัมเบลเลยก็ได้นะเรามีเจ้านี่ก่อนขวดน้ำอย่างขวดน้ำเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้อย่างอันนี้ประมาณ 500-600 ml น้ำหนักมันก็จะประมาณครึ่งโลทำให้เราสามารถใช้ฝึกท่าต่างๆได้ก่อนแบบที่ยังไม่ผิดพลาดเพราะหลายๆท่าเนี่ยเราใช้ดัมเบลที่หนักเกินไปก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากขวดน้ำก่อนเลยใครที่เริ่มต้นออกกำลังกายนะแล้วก็อาจจะขยับเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นอย่าง 1.5 ลิตรนะคะก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นทำหลายๆท่าได้และยังไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าจะจริงจังแล้วน้องๆตังอยากจะลงทุนและจะแบบโหชีวิตนี้จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วแนะนำให้มีดัมเบลซึ่งขอแนะนำให้เป็นดัมเบล2คู่คู่แรกเนี่ยเอาแบบเบาๆก่อนเบาๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2โลหรือ3โลเนี่ยค่ะในทุกที่เขาจะมีตัวเลขบอกเอาไว้อยู่แล้ว2โลกับ3โลสำหรับผู้หญิงก็อาจจะเริ่มที่ประมาณ2โลผู้ชายอาจจะเริ่มที่ประมาณ3โลอันนี้แล้วแต่เพราะว่าจริงๆก็ใช้ได้หลากหลายท่านะคะซื้อมาแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกนิดนึงก็คือว่าในแต่ละท่าที่จะใช้ดัมเบลเนี่ยขอให้ทำตัวเปล่าก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเบนช์โอเวอร์โรลแม้ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันมาที่เราทำกันมาท่าสควอทหรืออะไรก็ตามตัวเปล่าไปก่อนฝึกกล้ามเนื้อให้เราใช้ได้อย่างเต็มที่ก่อนเรารู้ว่าเราจะดึงศอกแบบไหนดึงยังไงแล้วถึงค่อยถือดัมเบลเพราะบางทีเนี่ยมันผิดท่าแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บได้เนาะและถามว่าหลังจากมี2โล3โลแล้วเนี่ยเราต้องมีดัมเบลเซตที่หนักขึ้นไหมสำหรับบางคนที่อยากจะใช้กล้ามเนื้อขาคือกล้ามเนื้อขามันเป็นมัดใหญ่เนาะมันจะต้องใช้ดัมเบลที่หนักขึ้นก็จะมีเซตที่หนักขึ้นอีกสักเซตหนึ่งซึ่งแนะนำตั้งแต่5แต่ไม่เกิน10โลในช่วงแรกเนา
1: ะ
0: ตั้งแต่เกิน8โล9โล10โลมันค่อนข้างหนักมากแหละเพราะอาจจะมี5โลอาจจะมี6โล7โลติดเอาไว้บ้างถ้าใครที่อยากที่จะมีดัมเบลสัก2คู่2เซตนะคะทีนี้มีคำถามเลือกอีกถ้าจะมีแค่คู่เดียวล่ะถ้ามีงบประมาณหรืออยากจะมีแค่คู่เดียวพื้นที่เล็กเราจะเลือกยังไงเลือกดัมเบลที่เราสามารถชูแขนขึ้นในท่าโชลเดอร์เพรสได้ติดกัน12ที
1: 12ที
0: ใช่12ทีและเดี๋ยวท่าอื่นเราไปปรับเอาอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะทำท่าที่เป็นเล่นขาท่าสควอทหรือเดดลิฟต์ก็ตามเราเพิ่มจำนวนครั้งเอาถึงแม้ดัมเบลเราจะเบาจากปกติเราจะทำ10ที12ทีเราจะต้องทำ18ที20ทีได้เลยอ่ะทีนี้เนาะการที่เราจะเทสว่าเราจะทำโอเวอร์เฮดได้หรือเปล่าเริ่มจากการที่เรายืนเนาะแล้วเราถือดัมเบลสองข้างแบบนี้แล้วเราลองเทสเลยว่าเราสามารถยกแขนแบบนี้แบบที่สบายๆนะไม่ใช่แบบโยไปเยมานะเกรงลำตัวแล้วยกแขนขึ้นได้เนี่ย12ทีแบบไม่เขาเรียกอะไรบางคนอยากจะหนักไว้ก่อนอะอยากจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราเสียเซลไม่เอาแบบที่เราทำได้สบายๆ12ทีเอาเท่านั้นแหละเป็นดัมเบลแค่1คู
1: ่
0: เนาะแล้วนอกนั้นเราค่อยมาปรับเอาเดี๋ยววันนี้เราลองทำเทสการดัมเบลดูดีไหม
1: ครับ
0: เป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวยืนขึ้นกันเลยค่ะ
1: โอ้โห12ทีเยอะนะคะครู
0: ปกติแล้วมันจะมีช่วงของการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์โทรฟีเนาะการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะวัดอยู่ที่12ทีเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ดัมเบลที่จะเหมาะกับแต่ละท่าก็ควรจะเลือกท่าที่ใช้12ทีได้ทีนี้เมื่อกี้โจทย์พี่ว่าคือถ้าเราต้องการมีดัมเบลแค่คู่เดียวจะเลือกยังไงเราก็จะใช้ดัมเบลท่าที่อันตรายที่สุดคือท่าที่เราเอาน้ำหนักขึ้นเหนือศีรษะให้เราปลอดภัยที่สุดอ่ะลองตั้งแขนขึ้นมานะคะแบบนี้อันนี้2โลอันนี้2โลนะนี่นะโชว์ขึ้นข้างบนเลยค่ะปลายสัก10ที
1: หนึ่ง
0: สองเวลาชูขึ้นข้างบนเหยียดแขนไปข้างหลังให้พี่วัดนิดนึงสามเกรงท้องไว้ขึ้น4ดีหลังไม่แอนนะเก็บกระดูกที่โครงเข้ามา
1: 5
0: นั่นแหละอึ๊บ6อีก4ทีเท่านั้น
1: เจ็ด
0: โอเคอีกนิดเดียวอึ๊บแปดสองที
1: อืม
0: เก้าเกรงท้องไว้เกรงท้องไว้อีกทีหนึ่งชูขึ้นมา
1: สิบ
0: โอ้โหเอาล่ะถ้าเราสองคนต้องไปซื้อดัมเบลด้วยกันพี่ก็จะเลือก2โลให้กับสตางค์นี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่าทีหลังๆมันเริ่มจะหนักขึ้นเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราก็จะไม่เลือก3โลแล้วเนาะเราก็ใช้2โลนี่แหละและท่าอื่นๆก็จะถูกปรับตามดัมเบล1คู่ที่เรามีเช่นท่าที่มันเป็นท่าอะไรเดี๋ยวสควอตอะสควอตสตังทำเป็นสตังทำท่านี้ก็เปรียบสควอตให้พี่วาดูหน่อยไหนลองสควอตให้พี่วาดูสัก2ทีสิดันสะโพกไปข้างหลังเปิดเข่านะเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อต้นสัปดาห์โอเคดันตัวเองขึ้นเบาไหม เบาเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เรามีดัมเบลแค่2โลทำ10ทีเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น15ทีเป็นต้นเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นเพราะดัมเบลเราเบาเนาะแต่ถ้าเราอยากมีดัมเบล2คู่เรามี2โลแล้วเราอาจจะใช้ตั้งแต่5โล6โล7โลขึ้นอีกสักคู่นึงเนาะเราสามารถทำท่าก๊อปเลทสควอทแบบนี้ได้ด้วยน้ำหนักที่มันค่อนข้างพอดีเราก็จะทำแค่นี้10ทีไม่ต้องเพิ่มจำนวนครั้งที่เยอะขึ้นเหมือนเราใช้ดัมเบลเบาประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะทางบ้านนะคะสามารถเลือกเอาตามความเหมาะสมได้เลยจะมี1คู่หรือ2คู่เนาะแล้วเราก็ปรับท่าทางถ้าท่าไหนเรายกแล้วมันรู้สึกมันเบาเพิ่มจำนวนครั้งเลยค่ะท่าไหนที่หนักไปเนาะเราก็ลดจำนวนครั้งลงได้แล้วก็ไปเลือกดัมเบลให้เหมาะสมกับน้ำหนักเนาะประมาณเท่านี้เดี๋ยวพี่ขออีกท่านึงนะท่าโรนะสตางค์ลองทำด้วย2โล
1: ค่ะ
0: โอเคเป็นโอเวอร์โรที่เราทำกันเมื่อต้นสัปดาห์ไหนลองพับตัวเองลงมาและดึงโรขึ้นทำสองครั้งพร้อมกันพี่วาวได้เลย
1: เดี๋ยวหนูขอทำให้มันเท่ากันก่อนนะ
0: โอเคโอเคมีการพี่ก่อนเช็คก่อนมาดึงโรโอเคสบายไหม
1: เบาค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจะให้ลองน้ำหนัก
1: สุด
0: บ่าเกรงท้องพับตัวลงแล้วโรพี่วาวสักทีหนึ่งโรลอึ๊บ
1: อึ๊บ
0: พอโอเคหนักไหม
1: หนักค่ะแต่ว่ามันแบบ
0: ที่อยากให้ทำให้ลองเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะบางทีจะเน้นแต่น้ำหนักที่เยอะขึ้นทั้งๆที่แล้วเยอะไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับท่าให้เหมาะสมกับน้ำหนักถึงมีความสำคัญมากดังนั้นนะถ้าจะหนักแบบนี้ให้เล่นท่าเป็นขาเป็นหลักพวกเดดลิฟต์เนาะท่าที่เราทำกันหรือสควอทนะคะพวกนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่อาจจะใช้น้ำหนักที่มากขึ้นได้แต่เป็นท่าของอัปเปอร์บอดี้เนี่ยถ้าเรามือใหม่ยังไม่ได้ออกกำลังกายอย่างจริงจังยังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะใช้เบาๆไว้ก่อนแล้วเพิ่มจำนวนครั้งเอา
1: หนักแต่ว่าคือได้ตรงเนี้ยเลยอ่ะ คือแบบ
0: เกรงต้องพยายามเกรงขาเอาไว
1: ้คือได้ขาเลยอ่ะ
0: เพราะหลายๆคนเนี่ยซื้อหนักไว้ก่อนเพื่อแบบอยากจะคุ้มไงอยากจะ

0: ผมมีติดบ้านไว้แต่จริงคือแบบมันอาจจะบาดเจ็บก่อนที่จะแบบทำท่าถูกต้องได
1: ้ขนาดแบบอย่างเงี้ยยังแบบหนักมากแล้วถ้าขึ้นหัว
0: ใช่ก็อันตรายบางทีแบบคนขายเขาอาจจะเชียร์ให้หนักไว้ก่อนเพราะว่าเขาได้เงินเยอะขึ้นคือน้ำหนักอ่ะมันจะตามน้ำหนักของลูกตามราคาประมาณนั้นยิ่งแบบลูกหนักมันก็จะแบบราคาสูงจริงแล้วซื้อ2โล3โลไว้เนี่ยแหละแล้วอาจจะมีคู่นึงก็5โลอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ของพวกเราในวันนี้และเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะเจอกันจะเริ่มต้นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะของวันพรุ่งนี้นะคะจะมีโปรแกรมออกกำลังกายอะไรบ้างบริหารกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: Music therapy is very powerful. It's very effective tool to help you in many aspects. Even you are diagnosed or not, everyone are very welcome to music therapy.

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค
0: ่ะจริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะเรียกได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
2: perfect
0: นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
1: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทแล้วนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
3: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
4: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
3: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
1: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
1: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
1: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเรา

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เรื่องใหญ่กว
0: ่ามากมาเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: หนังใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call หนังตะลุง
0: southern
2: of Thailand หนังตะลุง is different from หนังใหญ่หนังตะลุง we use only the shadow we cannot see who was playing it okay we play behind the scene

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพะเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or likeThe giant mat.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: Bali ให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays, there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์ใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ so from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here. And from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
5: Hanuman,
4: Hanuman is the monkey.
5: Oh, monkey.

0: This is Param and Sukrit. This is a name of character.
1: Okay.
0: This is a story.
2: ตัวนี้คือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวนี้รับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
3: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Tosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
2: พระราม
3: fight with พระราม
4: ได้ได้ฝัน
5: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
6: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสองกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And yeah. This is our teacher. His name is Tam.
3: Tam. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็จะเป็น5พื้นฐานแล้วกัน
6: เบสิก teachers will teach them about basic
5: เราเรียกว่าการตั้งเด็ก
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิมันจะล้ม
7: You shot?
8: Yeah, yeah.

ียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการแบกเหรียญเข้ามา

0: now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: สวย beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
4: ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่
4: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับหาไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know
3: a hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first onethe one that separate from each other is one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai kai pla.
3: Kai pla.
1: Just like
5: kai pla is like egg.
3: Fish
5: eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai tua non.
3: Tuan
5: is a worm.
1: Just like a worm.
5: Usually we would do it with a lighter, so we call nang. Nang is a lighter, right? But for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also. But we splay many times, so it looks like a real lighter. And the other one is.This is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือ
4: หน
1: ัง
4: อันนี้คือหนังครับ
1: เ
4: พราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
5: And also with later is more difficult than using the paper.
1: So, are you ready to start?
5: Everybody,
6: ready?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, turn up.
7: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
8: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
8: หน
4: ัง
8: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow skin
7: ช่วง wrap up
1: มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
9: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
9: ประทับใจนะคะเพราะว่า
0: เพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
2: เล่นไปเดียวกัน
6: ด้วยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
7: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
9: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
7: อ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
9: ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
7: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
9: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
7: เอออันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
9: ใช่
7: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
9: ถูกต้อง
7: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
9: เขา
7: อาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
9: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
7: พวกเรารู้สึกไง
0: จริงไหม
9: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
0: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
7: จะแบบนี้น่าจะ
0: ใช่น่าจะเข้าใจ
9: เข้าใจลูกนะ
7: เปรมล่ะ
6: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
10: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
9: อ่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
11: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
7: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
9: ส่วนภาษาอังกฤษ
7: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยมันน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
13: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
14: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันดับที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ owl นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour นะ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour ไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับ bikiniแฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับแล้วไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับ

ฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ so ถูกต้องแล้วครับ s e w ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอีกหนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า s e w นั่นนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewerSewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป e w เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว e w ถ้าเป็น s e w ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น e w จำไว้เลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่ก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นั่นนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกFun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น Fun แล้วก็ Funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น FU คำอื่นๆ นะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า Fun หรือบางคนออกเสียงว่า Fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ FUEL บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า Fuelส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับ

บอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะนะฮะต้องเป็นเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อเย่ funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟูนาเล่าเขาออกเสียงว่าฟิวเนอรัลดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อมคัพปี้สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่าฟิวเนอรัลเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นฟิวไม่ใช่ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อฟูนาเล่านะฮะดังนั้นครับฟิวเนอรัลก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ฟูนาเล่าแล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ฟูเอลนะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็นฟิวเอลนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น F U หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจนฟิวขาดที่จริงนะคำว่าฟิวมาจากคำว่า fuse นะครับ F U S E นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some syrup ล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วย
ดี๋ยวจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าของฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตให้เขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา Excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยyou come from Thailand นะ How do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างแล้วฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV

0: ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: The race of Thai people who are overweight or obese have continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand.According to the most recent estimate by the Thailand Burden of Disease Research Program, inadequate fruit and vegetable consumption was in the top 5 risk factors for premature deaths in Thai population. It caused 21,650 Thai deaths in 2014. And inadequate fruit and vegetable consumption was found to be associated with increased risk of cardiovascular diseases among Thai people.At a global level, World Health Organization estimated that 3.9 million deaths worldwide were attributable to inadequate fruit and vegetable consumption in 2017. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the research gap that I just mentioned earlier, theInstitute decided to develop a research project on fruit and vegetable consumption. And this project is a nationally representative longitudinal household survey study of Thai population. We launched the project two surveys round. The first round was launched in 2018, followed by the second round in 2019. We collected the data in four geographic areas of Thailand.North, Central, Northeast, and South regions, and Bangkok. And the third round is underway. And due to a large survey sample size and our data collection in both urban and remote area, the project decided to use the Qualtrics offline survey application to administer the questionnaire surveys on the mobile device like tablets without using any internet connection. And we also can download.This SPSS data or STATA data from Qualtrics for further analysis. In the first and second survey rounds, more than 7,800 participants aged 6 years or older completed the surveys. And we collected data on socio-demographic characteristics, which include age, gender, place of residence, marital status, educational attainment, income and occupation from the participants. We also collected the data on their lifestyle behavior, health condition, life satisfaction, happiness, home gardening, and knowledge and attitudes related to fruits and vegetables. In the first and two survey rounds, the results suggested that although overall Thai people had increased fruit and vegetable consumption, the average consumption was still below a recommended level. You can see the recommended level is at least 400 grams per day, but the average consumption of Thai people was 373.14 grams per day. The rate of inadequate fruit and vegetable consumption was high in Thailand. Single persons who live in Bangkok, persons who work for a private company, and persons who have someone else to provide or buy fruit and vegetables for them. We found that there are high availability of unhealthy foods, which is high in salt, sugar, and fat. We have also found some products which has high contamination from pesticides or chemical reagents. And collectively, the findings suggest that both government and local agency need to consider fruit and vegetable policy interventions and promotion strategies by taking into consideration the potential socio-demographic characteristic that affect inadequate fruit and vegetable consumption in Thai population. Research uptake is one of it to gauge the project success. And our research findings were used to inform or support planning, development, or implementation of a number of activities, such as public campaigns that were launched by Thai Health Promotion Foundation and partners. Some examples include a public campaign so-called in Thai, Phlak Dan Hai Phak Nam. It's like, let's move, let's go for vegetables. And another campaign, so-called Porak Jung Phak Nam, and this campaign was launched during Valentine's Day last year. It's like the campaign for the love of vegetables. And most recently, in March 3rd this year, our research findings were presented as a background information in consultation between Thai stakeholders and the United Nations Thematic Working Group on NCD, or Non-Communicable Diseases, for discussion on action plan for the International Year of Fruit and Vegetables 2021. In December 2019, the United Nations General Assembly designated this year, 2021, as the International Year of Fruit and Vegetables to raise awareness on the important role of fruits and vegetables in human nutrition, food security, and health, as well as in achieving Sustainable Development Goals, or SDGs. We hope that the finding of this research project can be useful for guiding or informing policy makers to address enabling factors and barriers in fruit and vegetable consumption in Thai population to bring about a desired behavioral change in improving healthy diets of Thai people, which can lead to improving in overall health and well-being, and ultimately may reduce healthcare burden and enhance healthcare performance of Thailand.

0: Hey. Wow. Oh. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันแล้วครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมาร ูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีส
3: ใ
0: ช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ
4: chicken
0: นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
5: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะ ต่อมานี่ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะ

0: ไอศครีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศครีมนะคะไอศครีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหมฮันนี่ถูกต้องค่ะรูปนี้ฮันนี่น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
1: ครับ
0: มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทcucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
1: vegetable
0: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี้คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหร
1: อชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonadeน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ water ครับน่า water ตัวแรกลูก water แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ fish ตัวที่สองครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับ

ก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

วัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลนึงนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระตุกน้ำจะเป็นรางวัลที่เราดูคอนเทนต์แล้วกันเนาะนะของคนนี้นะคะได้รางวัลครีเอทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรางวัลอันนี้ให้2อันนะคะส่วน2คนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนมให้

0: Can you social distancing? Oh, sorry. Okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนอ่านหน้า32
1: จะไม่แจกสติ๊กเกอร์เด็กหญิงพูดรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้ายังเสียงดังอีกจะไม่แจกแล้วนะ
0: get back to your seat หน้า32เปิดดูก่อน

0: นะคะ kids menu KID kids แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น kids เด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมาดริงก์แปลว่าอะไรคะดริงก์น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำกาแฟใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลยเจอเมนูอาหารเจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
1: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวเทอร์หรือว่าเวเทสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
1: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
1: พี่ก็ยื่น This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
2: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไร
3: กิน
0: โอเคดีเลยนะ

0: อยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: เอาของ
0: ของอะไร
3: ของกิน
2: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีกทีไรวอเตอร์คอฟฟี่อ่านะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีกไอศกรีมช็อกโกแลตเค้กของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหม อันนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะ
2: เราจะกินที่เมือง
0: เวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beef แปลว่าจะกินบีฟไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanksนะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or noขนมจีนนุดเดิล
2: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูเนาะ Are you ready ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมโอเคคำแรกค่ะ
1: เ
0: ขียนเลขหนึ่งแล้วก็ได้เขียนเสร็จแล้ว ปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี
1: ้
0: อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

้เวลานิดนึงให้เวลาให้เวลาแป๊บนึงเป็นไง4ข้อหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ

ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread Number seven, steak. Steak. Number eight, fried egg. Fried egg. Number nine, spaghetti. Spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. Salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Thamchukamo My age is 10 and my nickname is Heart
1: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
1: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
1: He's tried before tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ but not here ไม่ใช่ที่นี่ huh should we try it here should we walk around
3: sure
1: all right ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง let's go come on whoa what is this
3: มอง
1: it's a cow Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
1: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
1: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
1: Yeah.
3: Tells you where you're going.
1: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
1: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
1: Let's go this way. Turn left. เลี้ยวซ้าย Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always ate it done because as a child I ate two
1: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
1: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
1: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อุ้ยอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
1: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready?Let's go!

0: เอาละครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้

0: แตงกวา she's gonna teach us
1: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
2: บอม
0: let's do it together
1: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
2: ่ oh my god
0: watch me น้องฮันเอาเลยครับ go for it 1 2 3 oh
1: wow
2: oh I got some fall down
0: you did it 1 2 3
1: ขนาดนายนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
1: ะ
0: Whoa, I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ดภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
2: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original way let's try it are you ready
2: yep
0: let's go bye it's slippery มันลื่น be careful
2: it's like a muddy puddle
1: ด้วยนะคะ
0: don't forget the rice you forgot the rice
2: I got one
0: you got one all right you want some
2: yep
0: there you go
1: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่างนี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
1: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
1: นี่แหละค่ะคือการทำน้ำแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
2: Yep
0: อ่ะปีแตงกวาสบายมาก
1: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ดเราชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
2: Farmer yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
2: Yep
0: ปีแตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
2: เหนื่อยหน่อยครับ
1: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะ
2: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
2: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
1: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
2: oh that's great
1: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
2: I think that's
0: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her go ahead
1: let's go
0: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงว่าไม่เห็นมีบ้านเลยนะ
2: บ้านดินคนงานตรงไหนมี
1: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
2: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
2: โอเค
0: ได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
2: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
2: โอเค
0: อี
2: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะครับ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
2: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
2: you can use that too
0: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่

0: Do you want to switch?
1: It's okay.
0: Okay, whoa. Nong hat, sudyad mang hat. Are you tired?
1: Yes, I just stomped a lot of rocks there.
0: He's a little tired. Oh! Yin. It's cold. Lao put to kwam yin na hat. Bandin. Ludu lon, gamlang ma. Bandin munchi yin lipa, hung nai.
2: Yin ka. ปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
1: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
2: ครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่ตังกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do it?Okay, we have a volunteer.
2: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
2: 5 blocks.
1: ลงไปเลยค่ะ
2: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหลังนี้ใช้กี่ก้อน
1: ครับก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: ทำหมดยัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เอ๊ะโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย์โอ้
1: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just going to make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก่อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้แข็ง
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
2: หนึ่งส่วนสองของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
2: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วแข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
2: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
2: I'm making a history first
1: ไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
2: Where's the fang
0: This way
1: โอเคไหมค่ะ
0: เอาวางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะ มาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: It's fun
0: This is fun
1: ใช่แล้ว
2: More glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วก็
0: เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
1: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
0: dangerous แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับผีแตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito ผีแตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
2: จับมือวัฒนธรรม
0: Nice to meet you Bad to meet you
2: We're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
2: Yeah, it was so fun Especially when I stumbled on
0: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก so finally น้องฮาร์ท today can you think of 3 words that we can teach people at home in English what should we teach them today
2: you have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been tried it already เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะEat all of your food. Eat all of your rice. ขออีกสองคำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: Historical.
0: Historical. คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: Sufficient.
0: Hey, is it sufficient or efficient?
2: Efficient.
0: ถูกต้องครับ Sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
1: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: All right, Heart. ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go. See ya.
2: Oh my god.
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหา

ใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบจรกลิ่นสุวรรณนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหรือแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: อ๋อตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนนี้27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: okay.
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะคร
0: ับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีดันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ 17-18 เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: โลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่กับโอกาสที่เข้ามาด้วย

0: บางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้ง
0: แต่ไม่ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดี
1: ม
0: ันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียว
1: okay.
0: แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก
1: ็ชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
1: ่นี่ทางเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอ่ะอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
1: อ
0: าต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: ใ
0: ช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงเช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
1: โอเค
0: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต
1: ่อ
0: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมุติว่าต่อไปออปชั่นในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ช

0: เรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงเออสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะเออมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได
1: ้
0: ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: พราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าการสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทําเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่าย
0: ครับ
1: แล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจบ
0: ครับ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแล้วซ้ำแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกัน1ก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งบอกการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยยังกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจ
0: ตาม

0: สัดส่วน
1: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
0: ้ครับ
1: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
0: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
1: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
0: ครับ
1: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
0: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
1: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
0: ครับ
1: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
0: โอเค
1: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
0: ้ครับ
1: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
0: ครับ
1: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปมั้ยฉันจะวิ่งไปที่ TikTok มั้ยฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิมั้ยหรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
0: อ
1: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ค
1: นที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนี้ในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรเรามันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วฮะในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำนี่มันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate changeสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมมองว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย

0: แคชเฟรสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: หนึ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟงานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอีก2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย
0: ่
1: างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน์
1: แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรค
0: ุ
1: ณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไป BLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะ

about 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวขับ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำไปใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่าง

การพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้นะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงาน Event กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ flash mob เพราะว่าการเต้น flash mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่า troop อีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงาน event ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่โทนิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดีแน่นอน
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เรา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics